0: ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการณอาคารสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามวันนี้เวลา 10:10 นตามเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยโรงแรมที่ประทับไปในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการณอาคารสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามโดยนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยนางโงเฟืองลีภริยาเฝ้ารับเสด็จโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามทรงตรวจแถวกองทหารเกียรติยศและทรงรับการถวายความเคารพจากผู้บังคับกองทหารเกียรติยศและกองทหารเกียรติยศเปล่งเสียงจุกยาวัวแขวมีความหมายว่าขอให้ทรงมีพระพรานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงโดยประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามทูลแนะนำเป็นรายบุคคลและทอดพระเนตรการสวนสนามของกองทหารเกียรติยศจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จเข้าห้องเฝ้าอาคารสภาแห่งชาติโดยมีพระราชปฏิสันถารกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14-16 กันยายน 2569ต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเลมินฮึงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและนายเจินทันเหมินประธานสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทตามลำดับสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยโรงแรมที่ประทับอาคารสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเป็นสถานที่ทำการของฝ่ายนิติบัญญัติของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมีความสูง39เมตรประกอบด้วย5ชั้นเหนือพื้นดินและ2ชั้นใต้ดินมีสถาปัตยกรรมที่สะท้อนถึงความเข้มแข็งและอำนาจของสภาแห่งชาติควบคู่กับขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมของเวียดนามโดยโถงกลางอาคารมีพื้นที่ประมาณ 2,900 ตารางเมตรใช้สำหรับจัดพิธีการต้อนรับแขกทั้งชาวเวียดนามและต่างประเทศและล้อมรอบด้วยห้องรับรองห้องประชุมและพื้นที่อเนกประสงค์
0: คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กรมชลประทานดำเนินโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างกรอบวงเงินรวม 95,000 ล้านบาทเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งใน8จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาร้อยเอกหญิงพัฒนารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมชลประทานดำเนินโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างกรอบวงเงินรวม 95,000 ล้านบาทระยะเวลาดำเนินงาน6ปีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำหลากและแก้ไขปัญหาอุทกภัยซ้ำซากในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างยั่งยืนโดยแบ่งการดำเนินงานเป็น2ระยะระยะที่1วงเงิน 40,507 ล้านบาทเร่งรัดก่อสร้างขุดขยายคลองในแนวเหนือใต้เพื่อระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยโดยตรงเป็นลำดับแรกและระยะที่2วงเงิน 54,493 ล้านบาทดำเนินการก่อสร้างในส่วนที่เหลือตามลำดับโดยโครงการนี้จะครอบคลุมโครงข่ายคลองชลประทาน22คลองหลักและอาคารบังคับน้ำ23แห่งในพื้นที่8จังหวัดได้แก่จังหวัดสระบุรีพระนครศรีอยุธยานครนายกปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการฉะเชิงเทราและกรุงเทพมหานครซึ่งจะช่วยเพิ่มความสามารถในการรับน้ำเข้าคลองระพีพัฒน์จากเดิม210เป็น400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยผ่านคลองชายทะเลเพิ่มขึ้นเป็น144ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทั้งนี้หากโครงการแล้วเสร็จคาดว่าจะช่วยลดความเสียหายจากอุทกภัยได้เฉลี่ยถึง 10,000 ล้านบาทต่อปีช่วยป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ชุมชนและเขตเศรษฐกิจสำคัญได้กว่า 258,000 ไร่รวมทั้งเพิ่มปริมาณน้ำกักเก็บไว้ใช้อุปโภคบริโภคในหน้าแล้งได้กว่า17ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี
1: รัฐบาลเดินหน้าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครองประชาชนและที่อยู่อาศัย30ล้านหลังคาเรือนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบและอนุมัติ การจัดให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติตามที่กระทรวงมหาดไทยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเสนอเพื่อปรับการบริหารจัดการภัยพิบัติจากการช่วยเหลือเยียวยาหลังเกิดเหตุสู่การบริหารและถ่ายโอนความเสี่ยงล่วงหน้าผ่านระบบประกันภัยโดยจะคุ้มครองด้านที่อยู่อาศัยประมาณ30ล้านหลังคาเรือนตามข้อมูลสถิติจำนวนบ้านของสำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองณวันที่10กันยายน2569ครอบคลุมความเสียหายจากอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยมีวงเงินคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อภัยที่เกิดขึ้นตามเงื่อนไขของกรมธรรม์แบ่งเป็นอุทกภัยค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้น 10,000 บาทและเพิ่มเติมสูงสุด 90,000 บาทต่อครั้งส่วนวาตภัยและแผ่นดินไหวค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้น 5,000 บาทและเพิ่มเติมสูงสุด 95,000 บาทต่อครั้งรวมทั้งยังคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากภัยดังกล่าว 2 ล้านบาทต่อคนโดยคณะรัฐมนตรีมอบหมายให้สำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามกรอบวงเงินและวัตถุประสงค์ที่กำหนดขณะที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัยไทยจัดหาผู้รับประกันภัยที่มีมาตรฐานมั่นคงน่าเชื่อถือและเป็นธรรมพร้อมให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นหน่วยรับงบประมาณและเบิกจ่ายให้ผู้รับประกันภัยตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศย้ำต่อที่ประชุมคณะกรรมการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาอันครอสว่าพร้อมร่วมมือกับคณะกรรมการในการหาทางออกแก้ปัญหาความขัดแย้งอย่างยั่งยืนนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะตัวแทนไทยเปิดเผยว่าได้กล่าวถ้อยแถลงในการประชุมคณะกรรมการประนอมภาคบังคับในกระบวนการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรือ UNCLOS ครั้งแรกวานนี้ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์โดยได้ยืนยันอย่างตรงไปตรงมาว่ากระบวนการประนอมภาคบังคับต้องคำนึงถึงเหตุการณ์ต่างๆซึ่งมีผลที่สืบเนื่องด้วยเช่นเจตนาการเผยแพร่คลิปเสียงสนทนาทางโทรศัพท์ระหว่างผู้นำทั้งสองประเทศการโจมตีพื้นที่พลเรือนในห้วงการปะทะการใช้ทุ่นระเบิดสังหารบุคคลซึ่งกัมพูชายังไม่ได้แสดงความรับผิดชอบใดต่อการกระทำเหล่านี้เป็นการสะท้อนถึงการเคารพกฎหมายระหว่างประเทศตามที่กัมพูชากล่าวอ้างหรือไม่รวมทั้งที่อ้างว่าจำเป็นต้องเข้าสู่การประนอมภาคบังคับเนื่องจากไทยยกเลิก MOU 2544ส่งผลให้ไม่มีทางเลือกอื่นในการแก้ไขข้อพิพาทพื้นที่ทางทะเลทั้งที่มีแนวทางอื่นในการพยายามหารือกันได้ก่อนมาถึงกระบวนการดังกล่าวซึ่งการแก้ไขข้อพิพาทหรือแบ่งปันทรัพยากรทางทะเลตามที่กัมพูชาต้องการนั้นจะต้องมีการปักปันเขตแดนที่ชัดเจนดังนั้นจึงไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการประนอมครั้งนี้พร้อมย้ำเจตนารมณ์ว่าประเทศไทยเข้าสู่กระบวนการ UNCLOS ด้วยความมุ่งมั่นและพร้อมร่วมมือกับคณะกรรมการประนอมอย่างเต็มที่ด้วยหวังว่าจะบรรลุผลลัพธ์ที่สร้างสรรค์ทำให้ไทยกับกัมพูชาสามารถร่วมกันเจรจาหาทางออกจากความขัดแย้งอย่างยั่งยืนทั้งนี้ภายในเดือนตุลาคมจะมีการประชุมครั้งถัดไปที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด
2: ์ประเทศไทยเนี่ยเราเข้าสู่กระบวนการเนี้ยด้วยความตั้งใจที่ให้มันเกิดความคืบหน้านะครับเราอยากจะร่วมมือกับคณะประนอมเพื่อที่เขาจะได้ทำงานอย่างเต็มที่และเราหวังว่าผลสุดท้ายของเขาเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่สร้างสรรค์และเป็นอะไรที่ไทยกับกัมพูชาจะเดินหน้าเจรจาร่วมกันหาทางออกที่ยั่งยืนกับทั้งสองฝ่าย
1: กระทรวงยุติธรรมเตรียมตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีร้องเรียนพนักงานสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษคมคู่พยานคดีทุจริตการเลือกสว.ยืนยันจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
3: พลตำรวจโทรุธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงกรณีมีผู้ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อกระทรวงยุติธรรมเมื่อวันที่14กันยายนเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ข่มขู่พยานในคดีทุจริตการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือคดีหัวสว.ว่ากระทรวงยุติธรรมจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทั้ง2ฝ่ายโดยจะตรวจสอบรายละเอียดตั้งแต่ขั้นตอนการจัดทำสำนวนหลังพบมีพยานบางรายกลับคำให้การ
4: ในส่วนนี้นะครับก็มีผู้มาร้องนะที่กระทรวงว่าเกี่ยวกับเรื่องของทางพนักงานสอบสวนนะก็เป็นในส่วนของพนักงานสอบสวนของDSIนะที่เริ่มทำสำนวนตั้งแต่แรกครับผมก็เป็นการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับเขามาร้องในเรื่องของ157กับ164นะครับในส่วนนี้ก็ทางกระทรวงก็จะตั้งกรรมการนะก็ให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายนะครับ ก็จะตรวจสอบในรายละเอียดในเรื่องการขั้นตอนในการทำสำนวนในต่างๆตรงนี้ครับผมซึ่งก็ตามที่ได้มีอย่างที่ทราบว่ามีพยานบางปากได้กับคำให้การ
3: ขณะที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เปิดเผยความคืบหน้าคดีอ้างยี่ฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาปี2567หลังคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.มีมติไต่สวนคดีทุจริตเลือกสว.ให้ส่งฟ้องศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งจำนวน77รายโดย DSI เตรียมทำหนังสือประสานกกต.เพื่อขอรายงานความเห็นและคำวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการการเลือกตั้งทั้ง7รายซึ่งกกต.ต้องจัดทำภายใน60วันเพื่อนำมาใช้ประกอบสำนวนคดีจากนั้นจะประชุมคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษโดยมีพนักงานอัยการร่วมด้วยเพื่อกำหนดประเด็นและดำเนินการสอบสวนเพิ่มเติมตามคำสั่งของอัยการคดีพิเศษจึงจำเป็นต้องสอบสวนก่อนพิจารณาสรุปสำนวนส่งพนักงานอัยการอีกครั้งทั้งนี้จากการตรวจสอบรายชื่อผู้ต้องหาเดิมในคดีอ้างยี่ฟอกเงินจำนวน8รายพบว่ามี6รายที่ปรากฏรายชื่ออยู่ในกลุ่ม77รายที่กกต.มีมติส่งดำเนินคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งด้วยปุริมปราศโสภาภาครายงาน
0: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือผอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรที่หมู่7โรงเรียนบ้านคลองขยงตำบลศักงามอำเภอคลองลานจังหวัดฉะเชิงเทราที่หมู่4วัดราชบำรุงวนารามตำบลบางเตยอำเภอเมืองฉะเชิงเทราจังหวัดนครนายกที่หมู่14วัดเลขธรรมกิจตำบลบางอ้ออำเภอบ้านนาจังหวัดปัตตานีที่หมู่3อบต.บาระเหาะตำบลบาระเหาะอำเภอเมืองจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
5: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
6: ัฐบาลเผยหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้นได้กำหนดไว้ว่าความคุ้มครองที่อยู่อาศัยกรณีเกิดอุทกภัยระบบประกันภัยพิบัติจะจ่ายส่วนที่1จำนวน 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนส่วนกรณีเกิดวาตภัยหรือแผ่นดินไหวจะจ่ายส่วนที่1จำนวน 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนทั้งนี้การจ่ายค่าสินไหมจะดำเนินการภายใน15วันและจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงโดยมีวงเงินค่าสินไหมทดแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนสำหรับความคุ้มครองต่อชีวิตกรณีมีการเสียชีวิตจากภัยที่ภายใต้การคุ้มครองระบบประกันภัยพิบัติจะจ่ายเงินผลประโยชน์รายละ2ล้านบาทสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
1: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
7: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: 7:15 นาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศเจ้าชายมูฮัมเหม็ดบินซัลมานมกุฎราชกุมารแห่งซาอุดิอาระเบียทรงเรียกร้องร่วมกับประธานาธิบดีอับเดลฟัตตาอัลซีซีของอียิปต์ให้มีการเปิดเส้นทางการเดินเรือผ่านทะเลแดงได้อย่างเสรีและปลอดภัยระหว่างการพบหารือที่กรุงไคโรประเทศอียิปต์หลังกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านยึดครองชายฝั่งทะเลแดงทั้งหมดของเยเมนและช่องแคบบับอัลมันเดบพร้อมโจมตีเรือของซาอุดิอาระเบียทำให้กองกำลังพันธมิตรที่นำโดยซาอุดิอาระเบียประกาศว่าจะตอบโต้การโจมตีอย่างเด็ดขาดทางนี้ช่องแคบบับอัลมันเดบเป็นเส้นทางส่งออกน้ำมันสำคัญของซาอุดิอาระเบียหลังสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางทำให้การเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซหยุดชะงักและยังเชื่อมต่อกับคลองสุเอซผ่านทะเลแดงซึ่งเป็นแหล่งรายได้สำคัญของอียิปต์โดยปัจจุบันรายได้จากคลองสุเอซเหลือประมาณครึ่งหนึ่งของช่วงก่อนที่กลุ่มกบฏฮูตีเริ่มโจมตีเรือในทะเลแดงเมื่อปี2566
0: นายโฟเคอร์เติร์กข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ เรียกร้องให้อิสราเอลเปิดทางให้คณะกรรมการสอบสวนระหว่างประเทศเข้าไปดำเนินการตรวจสอบและรวบรวมหลักฐานทั่วพื้นที่ฉนวนกาซาเพื่อนำผู้กระทำผิดมาลงโทษหลังมีรายงานพบร่างผู้เสียชีวิตหลายร้อยรายใต้ซากอาคารที่ถูกอิสราเอลโจมตีพร้อมแสดงความกังวลว่าการค้นพบร่างผู้เสียชีวิตครั้งนี้อาจเกี่ยวข้องกับการก่ออาชญากรรมสงครามด้านเจ้าหน้าที่ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนปาเลสไตน์รายงานว่าเจ้าหน้าที่พบร่างผู้เสียชีวิตและชิ้นส่วนมนุษย์รวมกว่า800ร่างอยู่ใต้ซากอาคารทั่วฉนวนกาซาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วและคาดว่ามีผู้สูญหายกว่า 8,000 รายอยู่ใต้ซากปลักหักพังอย่างไรก็ตามการค้นหาร่างผู้เสียชีวิตเป็นไปอย่างยากลำบากเนื่องจากอิสราเอลไม่อนุญาตให้นำเครื่องจักรกลหนักเข้าพื้นที่ซึ่งทำให้ปฏิบัติการค้นหาร่างผู้เสียชีวิตได้ครบอาจยาวนานกว่า10ปี
1: ดานทาบิเลมุดลูรีรักษาการโฆษกรัฐบาลเอสวาตินีในทวีปแอฟริกาเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐ2คนได้รับบาดเจ็บจากการถูกเจ้าหน้าที่กองทัพเอสวาตินียิงโดยไม่เจตนาระหว่างปฏิบัติการปราบปรามการลักลอบขนส่งสินค้าผิดกฎหมายในหมู่บ้านมาฟิวิเน่ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงอึมบาบานีเมืองหลวงของเอสวาตินีราว2ชั่วโมงเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยขณะนี้กองทัพเอสวาตินีอยู่ระหว่างการสอบสวนเหตุการณ์ดังกล่าวแต่ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าเจ้าหน้าที่สหรัฐเข้าไปในพื้นที่เพื่อจุดประสงค์ใดอย่างไรก็ตามนางมิตุลียืนยันว่ารัฐบาลเอสวาตินีจะเดินหน้ากระชับความสัมพันธ์กับสหรัฐต่อไปทั้งนี้เอสวาตินีมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โดยเอสวาตินีทำข้อตกลงกับสหรัฐว่าจะรับชาวต่างชาติที่ถูกในประเทศทั้งหมด160คนเพื่อแลกกับเงินสนับสนุนมูลค่า5ล้าน1แสนดอลลาร์สหรัฐ
0: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกสลายการชุมนุมของผู้สนับสนุนพรรคฝ่ายค้านในหลายเมืองทั่ว DR คองโกเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยผู้ชุมนุมคัดค้านข้อเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญที่อาจเปิดทางให้ประธานาธิบดีเฟลิกซ์ซิเซเคดีลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมัยที่3ขณะที่การชุมนุมในกรุงกินซาซามีผู้เข้าร่วมหลายร้อยคนโดยได้รับอนุญาตจากทางการและเริ่มต้นอย่างสงบก่อนผู้ชุมนุมจะปะทะกับกลุ่มผู้สนับสนุนรัฐบาลทำให้ตำรวจต้องใช้แก๊สน้ำตาและยิงปืนเตือนเพื่อสลายการชุมนุมความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังรัฐสภาดีอาคองโกผ่านร่างกฎหมายเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อเปิดทางให้นำข้อเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญไปลงประชามติโดยรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันกำหนดให้ประธานาธิบดีสามารถดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน2สมัยและมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ5ปีต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
8: พิธีเปิดมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20จะมีขึ้นในวันที่19กันยายนเวลา 16:00 น.ที่สนามกีฬาปาโลมามิซูโฮะเมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นโดย2นักกีฬาที่จะทำหน้าที่ถือธงชาติไทยนำขบวนนักกีฬาไทยเข้าสู่สนามได้แก่เฉลิมฉานยศวิริยะพาณิชย์นักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยที่เคยคว้าเหรียญเงินประเภททีมศิลปะการบังคับม้าในเอเชียนเกมครั้งที่18ที่ประเทศอินโดนีเซียส่วนฝ่ายหญิงคือทัศน์ดาวนึกแจ้งนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดสร้างประวัติศาสตร์คว้าสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกเกม2028งานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลชายกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ฟุตบอลชายทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม A ร่วมกับเจ้าภาพญี่ปุ่นคีร์กีซสถานและฮ่องกงโค้ชวังทวัชชาดำรงอ่องตระกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าเป้าหมายของทีมไทยจะพยายามทำผลงานให้ดีที่สุดเพื่อเข้ารอบให้ลึกที่สุดจะได้อยู่ร่วมสายกับญี่ปุ่นเจ้าภาพก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีในการเจอกับทีมชั้นนำของเอเชียทีมไทยไม่มีซูเปอร์สตาร์ในทีมทุกคนต้องเล่นเป็นทีมเกมแรกกับคีร์กีซสถานจากการอุ่นเครื่องที่ผ่านมาได้ดูระบบและความแข็งแกร่งของคู่ต่อสู้เชื่อว่าทีมไทยจะสู้กับคีร์กีซสถานได้สนุกสำหรับในวันนี้ทีมนักเตะหนุ่มไทยจะเปิดสนามพบคีร์กีซสถานเวลา 14:00 น.ถ่ายทอดสดทางช่องวัน31จากนั้นวันที่20กันยายนพบฮ่องกงเวลา 14:00 น.และวันที่23กันยายนพบเจ้าภาพญี่ปุ่นเวลา 17:30 น.ถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32พลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานวางแผนส่งนักปั่นทีมชาติไทยตระเวนไปแข่งขันรายการนานาชาติทันทีหลังจบศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นเพื่อเก็บคะแนนสะสมลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกม2028ทั้งประเภทถนนลู่และ BMX Racing และทุกคะแนนมีความสำคัญโดยเฉพาะรายการ BMX World Cup ทั้ง4สนามในสาธารณรัฐประชาชนจีนที่มีคะแนนสูงถึง500คะแนนต่อสนามพร้อมแสดงความกังวลเรื่องงบประมาณสนับสนุนในปี2570ซึ่งเป็นช่วงสำคัญของการเก็บคะแนนคัดเลือกไปโอลิมปิกเกมหากขาดงบส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันรายการนานาชาติอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อโอกาสคว้าโควต้าของไทยสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยจัดการแข่งขันสิงห์ไทยแลนด์อเมเจอร์โอเพ่น2026ครั้งที่92หนึ่งในการแข่งขันรายการใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของวงการกอล์ฟสมัครเล่นไทยปีนี้มีนักกอล์ฟจาก15ชาติร่วมชิงชัยระหว่างวันที่15ถึง18กันยายนที่สนามปัญญาอินทรากอล์ฟคลับกรุงเทพโดยนักกอล์ฟไทยและทีมชาติไทยนำโดยอดุลวิชย์อนันตเศรษฐกูลรัตนวดินทัศนีทิพากรปนัสสุขอนันต์และภูมิพัฒน์ช่างประดิษฐ์เจริญส่วนฝ่ายหญิงมีวิทยาดาแรมเมืองนโมหลวงนิติกุลพัฒนมนสุทธิรักษ์พงษ์และพานินีขันมณีพร้อมด้วยนักกอล์ฟสมัครเล่นฝีมือดีจากทั่วภูมิภาคร่วมชิงชัยในถ้วยประวัติศาสตร์ของวงการกอล์ฟไทยพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
0: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่วันที่17ถึง20กันยายน2569โดยในช่วงดังกล่าวประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเริ่มมีผลกระทบในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนในวันที่17กันยายนหลังจากนั้นภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบในวันถัดไปทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากและพื้นที่ลุ่มต่ำส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งช่วงวันที่17ถึง20กันยายนนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์แพร่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรปัตตานียะลานราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:49 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง 1.27 เมตรและเวลา 20:27 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง 1.46 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:36 ต่ำกว่าระดับเพดานกลาง 22 เซนติเมตรและเวลา 15:19 สูงกว่าระดับเพดานกลาง 43 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:26 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:19
9: 1 นาทีกับกปท.การหยุดรถหรือการจอดรถในทางเดินรถผู้ขับรถต้องให้สัญญาณไฟก่อนจะหยุดหรือจอดในระยะไม่น้อยกว่า30เมตรการจอดรถทางด้านซ้ายของทางเดินรถต้องจอดรถขนานชิดขอบทางหรือไหล่ทางในระยะห่างไม่เกิน25เซนติเมตร ห้ามหยุดรถในบริเวณในช่องทางเดินรถเว้นแต่หยุดชิดขอบทางด้านซ้ายของทางเดินรถในกรณีไม่มีช่องเดินรถประจำทางบนทางเท้าบนสะพานหรือในอุโมงค์ในทางร่วมทางแยกในเขตที่มีเครื่องหมายจราจรห้ามหยุดรถตรงปากทางเข้าออกของอาคารหรือทางเดินรถในเขตปลอดภัยและในลักษณะกีดขวางการจราจรการหยุดรถหรือการจอดรถในทางเดินรถนอกเขตเทศบาลผู้ขับรถต้องหยุดรถหรือจอดรถให้ผู้อื่นเห็นได้ในระยะไม่น้อยกว่า150เมตรค่ะ
10: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
11: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
12: วันนี้เสนอคำว่าพระลองเงินพระโกศทองใหญ่พระลองเงินและพระโกศทองใหญ่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดให้สร้างขึ้นสำหรับใช้ทรงพระบรมศพของพระองค์พระลองเงินทำด้วยโลหะเงินปิดทองพระโกศทองใหญ่ทำด้วยไม้แกะสลักเป็นลวดลายหุ้มทองคำประดับอัญมณีสีต่างๆพระลองเงินใช้สำหรับทรงพระบรมศพของพระมหากษัตริย์เท่านั้นต่อมาในปีพุทธศักราช2351สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงศรีสุนทรเทพสิ้นพระชนทรงพระโทมนัสมากจึงรับสั่งให้นำพระโกศทองใหญ่ไปประกอบพระศพถวายทอดพระเนตรเว้นไว้เสียแต่พระลองเงินแสดงว่าในสมัยรัตนโกสินทร์นับแต่รัชกาลที่หนึ่งมาเรียกชั้นในที่ทรงพระบรมศพหรือพระศพว่าพระลองเรียกชั้นนอกที่ประกับหุ้มพระลองว่าพระโกศ
11: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
13: วันนี้เสนอตอนภาวะเครียดกับโรคหลอดเลือดสมองภาวะเครียดเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ส่งผลต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองความเครียดทำให้นอนไม่หลับและกระตุ้นให้ความดันโลหิตสูงขึ้นยังส่งผลให้ระดับไขมันในเลือดสูงและระบบไหลเวียนเลือดทำงานผิดปกติการทำงานหนักเกินไปขาดการพักผ่อนและไม่ออกกำลังกายทำให้ความเครียดสะสมภาวะนี้เพิ่มความเสี่ยงทั้งหลอดเลือดสมองแตกและหลอดเลือดสมองอุดตันจึงพบโรคหลอดเลือดสมองได้ในคนวัยทำงานหรือผู้บริหารแม้อายุยังไม่มากติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
3: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสทนช.เกี่ยวกับการระดมกำลังเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์เพื่อรับมือฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศรวมถึงการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยด้วยค่ะ
1: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือศักดิ์บรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและพิญญรุ่งสมัยอ่าน
14: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
15: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยา
16: คุณกำลังฟังเจมส์เรดิโอผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเจมส์มีเดียเน็ตเวิร์ก105ผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงสำหรับบริการทางธุรกิจสนใจลงโฆษณาติดต่อ084-263-6466 สเตตัสใหม่สื่อไทยยุค 5G
17: ประชาสัมพันธ์เป็นสีเพลงเพราะเนื้อหาดีเป็นสง่าส่งเสริมธุรกิจการค้าสาระบันเทิงมีครบจบที่เดียว
16: สื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์คุณภาพครอบคลุมคุ้มค่าราคาจับต้องได้สนใจลงโฆษณาติดต่อโทร084-263-6466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
18: อยากมีเงินสดบ้านและรถช่วยคุณได้กับสินเชื่อ MCMC รถแลกเงินบ้านแลกเงินอนุมัติไวได้วงเงินสูงMy Car My Cash เปลี่ยนรถเป็นเงินสดรถยังมีขับผ่อนสบายเริ่มต้นเพียงแสนละ58บาทต่อวันให้วงเงินสูงสุด5ล้านบาทผ่อนนาน84เดือนอนุมัติง่ายรับเงินเร็วถือกรรมสิทธิ์1วันก็กู้ได้อยากปรับค่างวดอยากผ่อนชำระให้น้อยลงอนุมัติวงเงินสูงสุด5ล้านบาท รถยังผ่อนอยู่ที่อื่นอยากได้ส่วนต่างก็กู้ได้การเงินมีปัญหาโทรปรึกษาเราสินเชื่อ MCMC 084-263-6466 Facebook คลิก Cash Your Car
19: ไม่มั่นใจเลยกลิ่นก็มีขนก็เยอะตุ่มนางไก่ก็ขึ้น
20: หมดห่วงเรื่องใต้วงแขนได้แล้วครับคลาสคลินิกกาลสินบริการเลเซอร์กำจัดขนลดกลิ่นลดตุ่มหนังไก่พร้อมเผยผิวเนียนใสใต้วงแขนเรียบเนียน
19: มั่นใจได้เลยเพราะเรามาตรฐานเดียวกันกว่า25สาขาทั่วประเทศดูแลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญปลอดภัยยาแท้เห็นผลจริง
20: คลาสคลินิกกาลสินใกล้แยกประปาก่อนถึงตลาดคลองถมโทรเลยโทรเลย099-462-2149 099-462-2149 คลาสคลินิกกาลสินความมั่นใจเริ่มได้ที่นี
21: ่อยากมีสื่อโฆษณาของตัวเองให้คนได้รู้จักผลิตภัณฑ์เริ่มต้นแค่15บาทเท่านั้นคุณก็มีสื่อโฆษณาเป็นของตัวเองได้กับเจมส์มีเดียเน็ตเวิร์คผู้ผลิตรายการทาง 90.5 เจมส์เรดิโอ
22: เข้าถึงผู้ฟังผ่าน4ช่องทางหลักเครื่องรับวิทยุเคเบิลทีวีออนไลน์และเพจ Facebook ครอบคลุมคุ้มค่าที่สุดให้ธุรกิจคุณเป็นที่รู้จักเติบโตไปด้วยกันกับเราโฆษณาโดนใจคุ้มค่าเริ่มได้แค่15บาท
23: เจมส์มีเดียเน็ตเวิร์คโทร084-263-6466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
24: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
25: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
24: นางไหนอ่ะ
25: ก็นี่ไง
26: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
24: ้เชื่อได้แน่นะ
25: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
24: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
25: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
26: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วย
25: อ่ะเป็นไง
24: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
27: เลิศ
28: อดีตที่ผ่านมาการใช้อินเทอร์เน็ตของท่านเป็นแบบไหน
29: เรียกซ้ำก็ไม่มาหรือว่ามาก็มาช้าช้าติดตั้งทีจ่ายจนงงค่าติดตั้งแล้วก็อุปกรณ์ก็แพง
30: ค่าบริการแพง
28: วันนี้ใช้อินเทอร์เน็ตแบบง่ายๆกับเจมอินเทอร์เน็ตรายเดือนถูกดูแลดีกว่าเน็ตเร็วแรงเสถียรติดตั้งฟรีไม่มีสัญญาผูกมัดไม่ถูกใจยกเลิกได้ทันทีเงื่อนไขดีขนาดนี้คุณจะรออะไรล่ะครับสนใจติดตั้งโทร085-274-2288 085-274-8844

0: คุณกำลังฟังเจมส์เรดิโอผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเจมส์มีเดียเน็ตเวิร์ก105ผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงสำหรับบริการทางธุรกิจสนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466
1: 6ปีกับการการันตีคุณภาพการเรียนการสอนหลักสูตรสมาร์ทเบนจินตคณิตหลักสูตรอันดับหนึ่งในประเทศไทยที่ได้รับการยอมรับใน25ประเทศทั่วโลก
0: เรียนหลักสูตรจินตคณิตที่สมาร์ทเบนกาฬสินธุ์วันนี้ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้าพิเศษพบกับหลักสูตรเข้มข้นใส่ใจเน้นคุณภาพสอนสนุกโดยครูใจดีเข้าใจง่ายเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
1: สนใจทดลองเรียนฟรีติดต่อสมาร์ทเบนกาฬสินธุ์ชั้น3อาคารสาธารณศึกษาพันธ์ติดต่อฝ่ายประสานงานโทร0842688118นะคะ
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชม

0: ลงโฆษณาวันนี้เลือกที่ราคาอย่างเดียวแล้วบอกว่าได้ผลคงไม่มีใครเชื่อ
1: Social Ad ยอดวิวหลักแสนแฝงมาจากนอกพื้นที่ทั้งนั้น
0: สินค้าพื้นที่ธุรกิจท้องถิ่นต้องเข้าถึงคนซื้อรู้ใจคนขายตรงกลุ่มเป้าหมายนี่แหละได้ประสิทธิภาพ
2: ลงโฆษณากับ JM Media Network ครอบคลุมคุ้มค่าราคาจับต้องได้สนใจลงโฆษณาติดต่อ084-263-6466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
3: โอ้ยทำงานหน้าคอมทั้งวันปวดร้าวไปทั้งตัวแล้วเนี่ยนวดให้หน่อยสิคะที่รัก
4: ได้สิคุณแต่ถ้าเสร็จแล้วผมขอไปดูบอลบ้านเพื่อนนะนะ
3: หยุดเดี๋ยวนี้เลยนะ
4: หยอกหยอกปวดเมื่อยหัวไหล่ตัวเนี่ยให้มืออาชีพเขาจัดการดีกว่าที่นี่เลยรูมสปาบริการนวดเพื่อสุขภาพให้คุณได้ผ่อนคลายสะอาดหอมด้วยกลิ่นจากสมุนไพรธรรมชาติจะมาเดี่ยวมาคู่หรือมายกกวนก็พร้อมให้บริการแล้ววันนี
3: ้ว้าวไปกันเลยไหมคุณ
4: ไปดูบอลบ้านเพื่อนน่ะเหรอ
3: ไปรูมสปาสิจ๊ะ
5: ให้รางวัลกับชีวิตวันนี้ที่รูมสปานวดเพื่อสุขภาพชั้น1อาคารเดอะรูมหลังโชว์รูมฮอนด้ากาฬสินธุ์โทร093-709-9488
2: เช้าๆไปทำงานขึ้นรถเปิดวิทยุฟังเจมส์เรดิโอบ่ายนั่งทำงานที่ออฟฟิศเปิดฟังเจมส์เรดิโอที่เจมส์เคเบิลทีวีช่อง22
6: ก็วันนี้เราย่อโลกให้เล็กลงให้เราได้ใกล้กันมากขึ้นฟังเจมส์เรดิโอได้ทั้ง3แพลตฟอร์มสนใจลงโฆษณาติดต่อ084263

0: James Radio 945
1: คุณกำลังฟัง James Radio ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด James Media Network 105ผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงสำหรับบริการทางธุรกิจสนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466
2: อยากได้เครื่องเขียนใหม่อะไรใหม่ทำไงดีอ่ะ
3: แค่ไปสหไทยอยากได้อะไรมีให้หมดดินสออย่างลบกบ

0: ะเวอร์
1: อ่ะแน่นอนสหไทยที่นี่ที่เดียวครบวงจร
2: เคยไหมครับพอเวลาจะโหลดงานด่วนเน็ตก็หรือเคยไหมครับดูฟุตบอลคู่โปรดพอถึงช็อตสำคัญก็หรือดูหนังออนไลน์เรื่องโปรดอยู่ดีๆก็หมุนอยู่นั่นแหละแต่ตอนนี้ผมเปลี่ยนมาใช้เจมไฮสปีดอินเทอร์เน็ตปัญหาที่ว่ามาก็หมดไปไม่เชื่อลองเปลี่ยนมาใช้เจมไฮสปีดอินเทอร์เน็ตอุ่นใจกับทีมช่างที่คอยแก้ไขปัญหาให้คุณได้อย่างรวดเร็วแจ่มไหมล่ะครับเลือกเจมไฮสปีดอินเทอร์เน็ตเพิ่มเติมโทร0852742288 0852748844
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
4: ดียังไงหรอ
3: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
4: โอ้ดีจัง
3: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: เอ๋ตั้งแต่พรุ่งนี้เธอไม่ต้องเข้าออฟฟิศแล้วนะ
6: นี่มันอะไรกันคะบอสจะให้หนูออกหนูทำอะไรผิดพลาดไปเหรอคะบอส
5: เอ๋สติฉันแค่จะให้เธอตามติดชีวิตมาดามสักหน่อยช่วงนี้หายไปแถวกุดน้ำกินทุกวันแถมสวยดูดีผิดหูผิดตาเธอไปสืบมาแล้วกลับมารายงานฉันหน่อย
7: A few moments later
6: ได้เรื่องแล้วคะบอสว่าแต่บอสจะรับได้ใช่ไหมคะ
5: มันแย่ขนาดนั้นเลยเหรอเอ๋ยังไงยังไง
6: หนูเห็นมาดามเข้าไปในห้องค่ะเปลี่ยนเสื้อผ้านอนนวดตัวทำสปาสาวหน้าดูมีความสุขมีความสุข
5: เธอรู้ละเอียดไปไหมเนี่ย
6: เอ้าเอ๋ก็เบิกเงินบริษัทปลอมตัวไปนวดอยู่เตียงข้างๆมาดามไงล่ะคะฟินเฟ
8: อร์ให้รางวัลกับชีวิตวันนี้ที่รูมสปานวดเพื่อสุขภาพชั้น1อาคารเดอะรูมหลังโชว์รูม Honda กาฬสินธุ์โทร0937099488
9: ลงโฆษณาวันนี้เลือกที่ราคาอย่างเดียวแล้วบอกว่าได้ผลคงไม่มีใครเชื่อ
8: Social Ad ยอดวิวหลักแสนแฝงมาจากนอกพื้นที่ทั้งนั้น
9: สินค้าพื้นที่ธุรกิจท้องถิ่นต้องเข้าถึงคนซื้อรู้ใจคนขายตรงกลุ่มเป้าหมายนี่แหละได้ประสิทธิภาพ
10: ลงโฆษณากับ JM Media Network ครอบคลุมคุ้มค่าเลือกค่าจับต้องได้สนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
11: เช้าๆไปทำงานขึ้นรถเปิดวิทยุฟัง James Radio บ่ายนั่งทำงานที่ออฟฟิศเปิดฟัง James Radio ที่ James Cable TV ช่อง22
12: ก็วันนี้เราย่อโลกให้เล็กลงให้เราได้ใกล้กันมากขึ้นฟัง James Radio ได้ทั้ง3แพลตฟอร์มสนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466
13: James Radio 91.5 Less talk, more music

0: Mornings Radio 945
1: อยากมีเงินสดบ้านและรถช่วยคุณได้กับสินเชื่อ MCMC รถแลกเงินบ้านแลกเงินอนุมัติไวได้วงเงินสูง
2: My Home My Cash เปลี่ยนบ้านเป็นเงินอนุมัติวงเงินสูงสุด20ล้านบาทผ่อนนาน30ปีรับทุกหลักประกันกู้ได้หมดบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์คอนโดหรือติดแถวการเงินมีปัญหาโทรปรึกษากับเราสินเชื่อ MCMC Facebook คลิก Cash Your Car โทร084-263-6466 Status ใหม่สื่อไทยยุค 5G
3: ประชาสัมพันธ์เป็นสีเพลงเพราะเนื้อหาดีเป็นสง่าส่งเสริมธุรกิจการค้าสาระบันเทิงมีครบจบที่เดียว
2: สื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์คุณภาพครอบคลุมคุ้มค่าราคาจับต้องได้สนใจลงโฆษณาติดต่อโทร084-263-6466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
4: อยากมีสื่อโฆษณาของตัวเองให้คนได้รู้จักผลิตภัณฑ์เริ่มต้นแค่15บาทเท่านั้นคุณก็มีสื่อโฆษณาเป็นของตัวเองได้กับเจมส์มีเดียเน็ตเวิร์คผู้ผลิตรายการทาง 90.5 เจมส์เรดิโอ
5: เข้าถึงผู้ฟังผ่าน4ช่องทางหลักเครื่องรับวิทยุเคเบิลทีวีออนไลน์และเพจ Facebook ครอบคลุมคุ้มค่าที่สุดให้ธุรกิจคุณเป็นที่รู้จักเติบโตไปด้วยกันกับเราโฆษณาโดนใจคุ้มค่าเริ่มได้แค่15บาท
6: เจมส์มีเดียเน็ตเวิร์คโทร084-263-6466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
7: จะดีแค่ไหนถ้าปัญหากลิ่นใต้วงแขนขนโดกหรือหนังไก่หายไปและคุณยกแขนได้อย่างมั่นใจอีกครั้ง
8: ที่คลาสคลินิกกาฬสินธุ์เรามีเลเซอร์

0: 2149 Crush Clinic กาฬสินธุ์ใกล้แยกปรับมาก่อนถึงตลาดคลองถม
1: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
2: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
1: นางไหนอ่ะ
2: ก็นี่ไง
3: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
1: ้เชื่อได้แน่นะ
2: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
1: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วย
2: อ่ะเป็นไง
1: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
4: เลิศ
5: ยายแหววอยู่บ้านเลี้ยงหลานใช
6: ้เกมพาจะเปิดอินเทอร์เน็ต
5: น้องบิลีฟทำการบ้านเสร็จขอเล่นเกมก็ใช้
7: เกมไฮสปีดอินเทอร์เน็ต
5: คุณแม่ทำงานออฟฟิศส่งงานก็ใช้
8: เกมไฮสปีดอินเทอร์เน็ต
5: นี่แหละค่ะทุกเพศทุกวัยบ้านไหนๆก็ใช้เจมส์ไฮสปีดอินเทอร์เน็ตถูกกว่าเอาใจใส่ติดตั้งง่ายไม่มีข้อผูกมัดใช้เจมส์ไฮสปีดอินเทอร์เน็ตติดตั้งฟรีวันนี้สอบถามความพึงพอใจกับเพื่อนบ้านแล้วโทรหาเรา085-274-2288และ085-274-8844

0: กำลังฟังเจมส์เรดิโอผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเจมส์มีเดียเน็ตเวิร์ก105ผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงสำหรับบริการทางธุรกิจสนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466
1: ปีกับการการันตีคุณภาพการเรียนการสอนหลักสูตรสมาร์ทเบนจินตคณิตหลักสูตรอันดับหนึ่งในประเทศไทยที่ได้รับการยอมรับใน25ประเทศทั่วโลก
0: เรียนหลักสูตรจินตคณิตที่สมาร์ทเบนกาฬสินธุ์วันนี้ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้าพิเศษพบกับหลักสูตรเข้มข้นใส่ใจเน้นคุณภาพสอนสนุกโดยครูใจดีเข้าใจง่ายเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
1: สนใจทดลองเรียนฟรีติดต่อสมาร์ทเบนกาฬสินธุ์ชั้น3อาคารสาธารณศึกษาพันธ์ติดต่อฝ่ายประสานงานโทร0842688118นะคะ
2: นี่คือเหตุผลดีๆว่าทำไมทุกๆบ้านเลือกใช้อินเทอร์เน็ตของเจมส
3: ์ใช้เน็ตเจมส์เพราะจ่ายน้อยจ่ายถูกคุ้มค่า
2: เน็ตเจมส์เร็วแรงและเสถียรด้วยครับเน็ตดีๆบริการดีๆไม่จำเป็นต้องจ่ายแพงสมัครวันนี้รายเดือนถูกแสนถูกพร้อมให้บริการแล้วสนใจติดตั้งโทร0852742288 0852748844ใครว่าของถูกและดีไม่มีในโลกแล้วจะจ่ายแพงกว่าทำไม
4: ลงโฆษณาวันนี้เลือกที่ราคาอย่างเดียวแล้วบอกว่าได้ผลคงไม่มีใครเชื่อ
5: Social Ad ยอดวิวหลักแสนแฝงมาจากนอกพื้นที่ทั้งนั้น
4: สินค้าพื้นที่ธุรกิจท้องถิ่นต้องเข้าถึงคนซื้อรู้ใจคนขายตรงกลุ่มเป้าหมายนี่แหละได้ประสิทธิภาพ
0: ลงโฆษณากับ JM Media Network ครอบคลุมคุ้มค่าราคาจับต้องได้สนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
6: โอ๊ยทำงานหน้าคอมทั้งวันปวดร้าวไปทั้งตัวแล้วเนี่ยนวดให้หน่อยสิคะที่รัก
7: ได้สิคุณแต่ถ้าเสร็จแล้วผมขอไปดูบอลบ้านเพื่อนนะนะ
6: หยุดเดี๋ยวนี้เลยนะ
7: หยอกหยอกปวดเมื่อยหัวไหล่ตัวเนี่ยให้มืออาชีพเขาจัดการดีกว่าที่นี่เลยรูมสปาบริการนวดเพื่อสุขภาพให้คุณได้ผ่อนคลายสะอาดหอมด้วยกลิ่นจากสมุนไพรธรรมชาติจะมาเดี่ยวมาคู่หรือมายกกวนก็พร้อมให้บริการแล้ววันนี
6: ้ว้าวไปกันเลยไหมคุณ
7: ไปดูบอลบ้านเพื่อนน่ะเหรอ
6: ไปรูมสปาสิจ๊ะ
8: ให้รางวัลกับชีวิตวันนี้ที่รูมสปานวดเพื่อสุขภาพชั้น1อาคารเดอะรูมหลังโชว์รูมฮอนด้ากาฬสินธุ์โทร0937099488
0: เช้าๆไปทำงานขึ้นรถเปิดวิทยุฟังเจมส์เรดิโอบ่ายนั่งทำงานที่ออฟฟิศเปิดฟังเจมส์เรดิโอที่เจมส์เคเบิลทีวีช่อง22
9: ก็วันนี้เราย่อโลกให้เล็กลงให้เราได้ใกล้กันมากขึ้นฟังเจมส์เรดิโอได้ทั้ง3แพลตฟอร์มสนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466
10: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
11: ดียังไงหรอ
10: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
11: โอ้ดีจัง
10: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น

0: James Radio
1: 90.5
2: มาอยู่กับเรา James Radio ในชั่วโมงที่2กับผู้สนับสนุนรายการของเราในช่วงนี้อย่าง Green Bio Super Treatment Cream สำหรับใครที่กำลังมีปัญหาผมผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังผมช็อตห้ามพลาด Green Bio Super Treatment Cream ทรีทเมนต์ผมถูกและดีซองสีน้ำเงินสุดฮิตที่กล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองใช่ค่ะกว่า300ล้านซองฟังไม่ผิดหรอกค่ะผสาน3พลังสารสกัดธรรมชาติจากเคราตินสารสกัดจากรังไหมและน้ำมันดอกทานตะวันเนื้อทรีทเมนต์เข้มข้นกลิ่นหอมใช้ง่ายแค่หมักบำรุงหลังสระผมทิ้งไว้ 2-5 นาทีแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาดผมสวยนุ่มลื่นเงางามมีน้ำหนักราวกับไปทำสปาผมมาในราคาเบาโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้นหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศและสำหรับใครที่ชื่นชอบการทำสีผมอยากให้สีผมดูสวยสดใสไม่เฟดไวพร้อมฟื้นบำรุงผมแห้งเสียจากการทำเคมีขอแนะนำทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอสูตรโกซองสีส้มทองและต้องมีสีน้ำเงินบนหน้าซองเท่านั้นหาซื้อได้ที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศนะคะ90.5

0: 90.5 FM
1: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
2: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
1: นางไหนอ่ะ
2: ก็นี่ไง
3: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
1: ้เชื่อได้แน่นะ
2: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
1: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วย
2: อ่ะเป็นไง
1: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
4: เลิศ
5: อยากมีเงินสดบ้านและรถช่วยคุณได้กับสินเชื่อ MCMC รถแลกเงินบ้านแลกเงินอนุมัติไวได้วงเงินสูง My Car My Cash เปลี่ยนรถเป็นเงินสดรถยังมีขับผ่อนสบายเริ่มต้นเพียงแสนละ58บาทต่อวันให้วงเงินสูงสุด5ล้านบาทผ่อนนาน84เดือนอนุมัติง่ายรับเงินเร็วถือกรรมสิทธิ์1วันก็กู้ได้อยากปรับค่างวดอยากผ่อนชำระให้น้อยลงอนุมัติวงเงินสูงสุด5ล้านบาทรถยังผ่อนอยู่ที่อื่นอยากได้ส่วนต่างก็กู้ได้การเงินมีปัญหาโทรปรึกษาเราสินเชื่อ MCMC 084-263-6466 Facebook คลิก Cash หยวกขา
6: ไม่มั่นใจเลยกลิ่นก็มีขนก็เยอะตุ่มนางไก่ก็ขึ้น
7: หมดห่วงเรื่องใต้วงแขนได้แล้วครับคลาสคลินิกกาลสินบริการเลเซอร์กำจัดขนลดกลิ่นลดตุ่มหนังไก่พร้อมเผยผิวเนียนใสใต้วงแขนเรียบเนียน
6: มั่นใจได้เลยเพราะเรามาตรฐานเดียวกันกว่า25สาขาทั่วประเทศดูแลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญปลอดภัยยาแท้เห็นผลจริง
7: คลาสคลินิกกาลสินใกล้แยกประปาก่อนถึงตลาดคลองถมโทรเลยโทรเลย099-462-2149 099-462-2149 คลาสคลินิกกาลสินความมั่นใจเริ่มได้ที่นี
8: ่สเตตัสใหม่สื่อไทยยุค 5G
9: ประชาสัมพันธ์เป็นสีเพลงเพราะเนื้อหาดีเป็นสง่าส่งเสริมธุรกิจการค้าสาระบันเทิงมีครบจบที่เดียว
8: สื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์คุณภาพครอบคลุมคุ้มค่าเลือกค่าจับต้องได้สนใจลงโฆษณาติดต่อโทร084-263-6466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
10: คุณรู้หรือเปล่าเคเบิลทีวีคุณเสียเงินดูคุณ

0: พิสูจน์แล้ววันนี้ว่าเราคือที่หนึ่ง
1: อยากมีสื่อโฆษณาของตัวเองให้คนได้รู้จักผลิตภัณฑ์เริ่มต้นแค่15บาทเท่านั้นคุณก็มีสื่อโฆษณาเป็นของตัวเองได้กับเจมส์มีเดียเน็ตเวิร์คผู้ผลิตรายการทาง 90.5 เจมส์เรดิโอ
2: เข้าถึงผู้ฟังผ่าน4ช่องทางหลักเครื่องรับวิทยุเคเบิลทีวีออนไลน์และเพจ Facebook ครอบคลุมคุ้มค่าที่สุดให้ธุรกิจคุณเป็นที่รู้จักเติบโตไปด้วยกันกับเราโฆษณาโดนใจคุ้มค่าเริ่มได้แค่15บาท
3: เจมส์มีเดียเน็ตเวิร์คโทร 084-263

0: เดียวใจ
1: คุณกำลังฟังเจมส์เรดิโอผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเจมมีเดียเน็ตเวิร์ก105ผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงสำหรับบริการทางธุรกิจสนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466
2: พออยากได้เครื่องเขียนใหม่อะไรใหม่ทำไงดีอ่ะ
3: แค่ไปสหทัยอยากได้อะไรมีให้หมดที่สออย่างลบกบ

0: เวอร์
1: อะแน่นอนสหไทยที่นี่ที่เดียวครบวงจร
2: นี่คือเหตุผลดีๆว่าทำไมทุกๆบ้านเลือกใช้อินเทอร์เน็ตของเจมส
3: ์ใช้เน็ตเจมส์เวลาเรียกเซอร์วิสก็มาเร็วทันอกทันใจมาก
4: ติดตั้งง่ายไม่ต้องรอนานที่สำคัญฟรีด้วยครับ
2: เน็ตดีๆบริการดีๆไม่จำเป็นต้องจ่ายแพงสมัครวันนี้รายเดือนถูกแสนถูกพร้อมให้บริการแล้วสนใจติดตั้งโทร0852742288 0852748844ใครว่าของถูกและดีไม่มีในโลกแล้วจะจ่ายแพงกว่าทำไม
5: ลงโฆษณาวันนี้เลือกที่ราคาอย่างเดียวแล้วบอกว่าได้ผลคงไม่มีใครเชื่อ
6: Social Ad ยอดวิวหลักแสนแฝงมาจากนอกพื้นที่ทั้งนั้น
5: สินค้าพื้นที่ธุรกิจท้องถิ่นต้องเข้าถึงคนซื้อรู้ใจคนขายตรงกลุ่มเป้าหมายนี่แหละได้ประสิทธิภาพ
7: ลงโฆษณากับ JM Media Network ครอบคลุมคุ้มค่าเลือกค่าจับต้องได้สนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
8: เอ๋ตั้งแต่พรุ่งนี้เธอไม่ต้องเข้าออฟฟิศแล้วนะ
9: นี่มันอะไรกันคะบอสจะให้หนูออกหนูทำอะไรผิดพลาดไปเหรอคะบอส
8: เอ๋สติฉันแค่จะให้เธอตามติดชีวิตมาดามสักหน่อยช่วงนี้หายไปแถวกุดน้ำกินทุกวันแถมสวยดูดีผิดหูผิดตาเธอไปสืบมาแล้วกลับมารายงานฉันหน่อย
10: A few moments later
9: ได้เรื่องแล้วค่ะบอสว่าแต่บอสจะรับได้ใช่ไหมคะ
8: มันแย่ขนาดนั้นเลยเลยเอ๋ยังไงยังไง
9: หนูเห็นมาดามเข้าไปในห้องค่ะเปลี่ยนเสื้อผ้านอนนวดตัวทำสปาสาวหน้าดูมีความสุขมีความสุข
8: เธอรู้ละเอียดไปไหมเนี่ย
9: เอ้าเอ๋ก็เบิกเงินบริษัทปลอมตัวไปนวดอยู่เตียงข้างๆมาดามไงล่ะคะฟินเฟอร
6: ์ให้รางวัลกับชีวิตวันนี้ที่โรมสปานวดเพื่อสุขภาพชั้น1อาคารเดอะรูมหลังโชว์รูมฮอนด้ากาฬสินโทร0937099488
11: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
12: ดียังไงหรอ
11: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
12: โอ้ดีจัง
11: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
13: เช้าๆไปทำงานขึ้นรถเปิดวิทยุฟังเจมส์เรดิโอบ่ายนั่งทำงานที่ออฟฟิศเปิดฟังเจมส์เรดิโอที่เจมส์เคเบิลทีวีช่อง22
14: ก็วันนี้เราย่อโลกให้เล็กลงให้เราได้ใกล้กันมากขึ้นฟังเจมส์เรดิโอได้ทั้ง3แพลตฟอร์มสนใจลงโฆษณาติดต่อ0842638

0: 90.5 อยากมีสื่อโฆษณาของตัวเองให้คนได้รู้จักผลิตภัณฑ์เริ่มต้นแค่15บาทเท่านั้นคุณก็มีสื่อโฆษณาเป็นของตัวเองได้กับเจมส์มีเดียเน็ตเวิร์คผู้ผลิตรายการทาง 90.5 เจมส์เรดิโอ
1: เข้าถึงผู้ฟังผ่าน4ช่องทางหลักเครื่องรับวิทยุเคเบิลทีวีออนไลน์และเพจ Facebook ครอบคลุมคุ้มค่าที่สุดให้ธุรกิจคุณเป็นที่รู้จักเติบโตไปด้วยกันกับเราโฆษณาโดนใจคุ้มค่าเริ่มได้แค่15บาท
2: เจมส์มีเดียเน็ตเวิร์คโทร0842636466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
3: อยากมีเงินสดบ้านและรถช่วยคุณได้กับสินเชื่อ MCMC รถแลกเงินบ้านแลกเงินอนุมัติไวได้วงเงินสูง
4: My Home My Cash เปลี่ยนบ้านเป็นเงินอนุมัติวงเงินสูงสุด20ล้านบาทผ่อนนาน30ปีรับทุกหลักประกันกู้ได้หมดบ้านเดี่ยวทาวน์เฮ้าส์คอนโดหรือตึกแถวการเงินมีปัญหาโทรปรึกษากับเราสินเชื่อ MCMC Facebook คลิก Cash Your Car โทร0842636466
5: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
6: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
5: นางไหนอ่ะ
6: ก็นี่ไง
7: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
5: ้เชื่อได้แน่นะ
6: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
5: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
6: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
7: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วย
6: อ่ะเป็นไง
5: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
8: เลิศ
9: จะดีแค่ไหนถ้าปัญหากลิ่นใต้วงแขนขนดกหรือหนังไก่หายไปและคุณยกแขนได้อย่างมั่นใจอีกครั้ง
10: ที่คลาสคลินิกกาลสินเรามีเลเซอร์กำจัดขนที่ช่วยลดกลิ่นลดตุ่มหนังไก่พร้อมมาตรฐานเดียวกันกับกว่า25สาขาทั่วประเทศไว้วางใจด้านการบริการและความปลอดภัยได้เลย
9: มั่นใจทุกการยกแขนดูแลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญยาแท้ปลอดภัยเห็นผลจริงอย่ารอช้าโทรเลยโทรเลย0994622149 Crash Clinic กาลสินใกล้แยกปรับมาก่อนถึงตลาดคลองถม
11: ชีวิตช่างเจมให้สปีดอินเทอร์เน็ตวันวัน

ที่เป็นแบบนี้เพราะบ้านไหนๆก็ใช้เจมไฮสปีดอินเทอร์เน็ตถูกกว่าเอาใจใส่ติดตั้งง่ายไม่มีข้อผูกมัดใช้เจมไฮสปีดอินเทอร์เน็ตติดตั้งวันนี้ฟรีสอบถามความพึงพอใจกับเพื่อนบ้านแล้วโทรหาเรา0852742288และ0852742844

0: ทร0842636466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
1: James Radio 91.5 Less Talk More Music

0: คุณกำลังฟังเจมส์เรดิโอผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเจมส์มีเดียเน็ตเวิร์ก105ผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงสำหรับบริการทางธุรกิจสนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466
1: ปีกับการการันตีคุณภาพการเรียนการสอนหลักสูตรสมาร์ทเบนจินตคณิตหลักสูตรอันดับหนึ่งในประเทศไทยที่ได้รับการยอมรับใน25ประเทศทั่วโลก
0: เรียนหลักสูตรจินตคณิตที่สมาร์ทเบนกาฬสินธุ์วันนี้ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้าพิเศษพบกับหลักสูตรเข้มข้นใส่ใจเน้นคุณภาพสอนสนุกโดยครูใจดีเข้าใจง่ายเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
1: สนใจทดลองเรียนฟรีติดต่อสมาร์ทเบนกาฬสินธุ์ชั้น3อาคารสาธารณศึกษาพันธุ์ติดต่อฝ่ายประสานงานโทร0842688118นะคะ
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: คุณพ่อบ้านดูหนังได้ทั้งวันคุณแม
5: ่ดูละครย้อนหลังไม่มีสะดุด
4: คุณลูกชาย
6: เล่นเกมออนไลน์รื่นปรื๊ด
4: คุณลูกสาว
7: ดู YouTube เร็วปลี
4: เจมไฮสปีดอินเทอร์เน็ตแรงคุ้มค่าราคาเบาๆสมัครวันนี้ติดตั้งฟรีพร้อมเราเตอร์ Wi-Fi เลือกเจมไฮสปีดอินเทอร์เน็ต

0: ลงโฆษณาวันนี้เลือกที่ราคาอย่างเดียวแล้วบอกว่าได้ผลคงไม่มีใครเชื่อ
1: Social Ad ยอดวิวหลักแสนแฝงมาจากนอกพื้นที่ทั้งนั้น
0: สินค้าพื้นที่ธุรกิจท้องถิ่นต้องเข้าถึงคนซื้อรู้ใจคนขายตรงกลุ่มเป้าหมายนี่แหละได้ประสิทธิภาพ
2: ลงโฆษณากับ J Media Network ครอบคลุมคุ้มค่าเลือกค่าจับต้องได้สนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
3: โอ้ยทำงานหน้าคอมทั้งวันปวดร้าวไปทั้งตัวแล้วเนี่ยนวดให้หน่อยสิคะที่รัก
4: ได้สิคุณแต่ถ้าเสร็จแล้วผมขอไปดูบอลบ้านเพื่อนนะนะ
3: หยุดเดี๋ยวนี้เลยนะ
4: หยอกหยอกปวดเมื่อยหัวไหล่ตัวเนี่ยให้มืออาชีพเขาจัดการดีกว่าที่นี่เลยรูมสปาบริการนวดเพื่อสุขภาพให้คุณได้ผ่อนคลายสะอาดหอมด้วยกลิ่นจากสมุนไพรธรรมชาติจะมาเดี่ยวมาคู่หรือมายกกวนก็พร้อมให้บริการแล้ววันนี
3: ้ว้าวไปกันเลยไหมคุณ
4: ไปดูบอลบ้านเพื่อนน่ะเหรอ
3: ไปรูมสปาสิจ๊ะ
5: ให้รางวัลกับชีวิตวันนี้ที่รูมสปานวดเพื่อสุขภาพชั้น1อาคารเดอะรูมหลังโชว์รูมฮอนด้ากาฬสินธุ์โทร0937099488
6: เช้าๆไปทำงานขึ้นรถเปิดวิทยุฟังเจมส์เรดิโอบ่ายนั่งทำงานที่ออฟฟิศเปิดฟังเจมส์เรดิโอที่เจมส์เคเบิลทีวีช่อง22
7: ก็วันนี้เราย่อโลกให้เล็กลงให้เราได้ใกล้กันมากขึ้นฟังเจมส์เรดิโอได้ทั้ง3แพลตฟอร์มสนใจลงโฆษณาติดต่อ0842633

0: ุณกำลังฟังเจมส์เรดิโอผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเจมมีเดียเน็ตเวิร์ก105ผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงสำหรับบริการทางธุรกิจสนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466สเตตัสใหม่สื่อไทยยุค 5G
1: ประชาสัมพันธ์เป็นสีเพลงเพราะเนื้อหาดีเป็นสง่าส่งเสริมธุรกิจการค้าสาระบันเทิงมีครบจบที่เดียว
0: สื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์คุณภาพครอบคลุมคุ้มค่าเลือกค่าจับต้องได้สนใจลงโฆษณาติดต่อโทร0842636466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
2: อยากมีเงินสดบ้านและรถช่วยคุณได้กับสินเชื่อ MCMC รถแลกเงินบ้านแลกเงินอนุมัติไวได้วงเงินสูง My Car My Cash เปลี่ยนรถเป็นเงินสดรถยังมีขับผ่อนสบายเริ่มต้นเพียงแสนละ58บาทต่อวันให้วงเงินสูงสุด5ล้านบาทผ่อนนาน84เดือนอนุมัติง่ายรับเงินเร็วถือกรรมสิทธิ์1วันก็กู้ได้อยากปรับค่างวดอยากผ่อนชำระให้น้อยลงอนุมัติวงเงินสูงสุด5ล้านบาทรถยังผ่อนอยู่ที่อื่นอยากได้ส่วนต่างก็กู้ได้การเงินมีปัญหาโทรปรึกษาเราสินเชื่อ MCMC 084-263-6466 Facebook คลิก Cash หยวกค่ะ
3: ไม่มั่นใจเลยกลิ่นก็มีขนก็เยอะตุ่มนางไก่ก็ขึ้น
4: หมดห่วงเรื่องใต้วงแขนได้แล้วครับคลาสคลินิกกาลสินบริการเลเซอร์กำจัดขนลดกลิ่นลดตุ่มหนังไก่พร้อมเผยผิวเนียนใสใต้วงแขนเรียบเนียน
3: มั่นใจได้เลยเพราะเรามาตรฐานเดียวกันกว่า25สาขาทั่วประเทศดูแลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญปลอดภัยยาแท้เห็นผลจริง
4: คลาสคลินิกกาลสินใกล้แยกประปาก่อนถึงตลาดคลองถมโทรเลยโทรเลย099-462-2149 099-462-2149 คลาสคลินิกกาลสินความมั่นใจเริ่มได้ที่นี
5: ่อยากมีสื่อโฆษณาของตัวเองให้คนได้รู้จักผลิตภัณฑ์เริ่มต้นแค่15บาทเท่านั้นคุณก็มีสื่อโฆษณาเป็นของตัวเองได้กับเจมส์มีเดียเน็ตเวิร์คผู้ผลิตรายการทาง 90.5 James Radio
6: เข้าถึงผู้ฟังผ่าน4ช่องทางหลักเครื่องรับวิทยุเคเบิลทีวีออนไลน์และเพจ Facebook ครอบคลุมคุ้มค่าที่สุดให้ธุรกิจคุณเป็นที่รู้จักเติบโตไปด้วยกันกับเราโฆษณาโดนใจคุ้มค่าเริ่มได้แค่15บาท
7: James Media Network โทร0842636466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
8: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
9: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
8: นางไหนอ่ะ
9: ก็นี่ไง
10: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
8: ้เชื่อได้แน่นะ
9: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
8: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
9: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
10: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วย
9: อ่ะเป็นไง
8: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
11: เล
12: ิศอดีตที่ผ่านมาการใช้อินเทอร์เน็ตของท่านเป็นแบบไหน
13: เรียกซ่อมก็ไม่มาหรือว่ามาก็มาช้าช้าติดตั้งทีจ่ายจนงงค่าติดตั้งแล้วก็อุปกรณ์ก็แพง
14: ค่าบริการแพง
12: วันนี้ใช้อินเทอร์เน็ตแบบง่ายๆกับเจมอินเทอร์เน็ตรายเดือนถูกดูแลดีกว่าเน็ตเร็วแรงเสถียรติดตั้งฟรีไม่มีสัญญาผูกมัดไม่ถูกใจยกเลิกได้ทันทีเงื่อนไขดีขนาดนี้คุณจะรออะไรล่ะครับสนใจติดตั้งโทร0852742288 0852742288

0: คุณกำลังฟังเจมส์เรดิโอผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเจมส์มีเดียเน็ตเวิร์ก105ผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงสำหรับบริการทางธุรกิจสนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466
1: อยากได้เครื่องเขียนใหม่อะไรใหม่ทำไงดีอ่ะ
2: แค่ไปสหไทยอยากได้อะไรมีให้หมดดินสออย่างลบกบ

0: เวอร์
1: อะแน่นอนสหไทยที่นี่ที่เดียวครบวงจร
2: เคยไหมครับพอเวลาจะโหลดงานด่วนเน็ตก็หรือเคยไหมครับดูฟุตบอลคู่โปรดพอถึงช็อตสำคัญก็หรือดูหนังออนไลน์เรื่องโปรดอยู่ดีๆก็หมุนอยู่นั่นแหละแต่ตอนนี้ผมเปลี่ยนมาใช้เจมส์ไฮสปีดอินเทอร์เน็ตปัญหาที่ว่ามาก็หมดไปไม่เชื่อลองเปลี่ยนมาใช้เจมส์ไฮสปีดอินเทอร์เน็ตอุ่นใจกับทีมช่างที่คอยแก้ไขปัญหาให้คุณได้อย่างรวดเร็วแจ่มไหมล่ะครับเลือกเจมส์ไฮสปีดอินเทอร์เน็ตเพิ่มเติมโทร0852742288 0852748844
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
4: ดียังไงหรอ
3: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
4: โอ้ดีจัง
3: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: เอ๋ตั้งแต่พรุ่งนี้เธอไม่ต้องเข้าออฟฟิศแล้วนะ
6: นี่มันอะไรกันคะบอสจะให้หนูออกหนูทำอะไรผิดพลาดไปเหรอคะบอส
5: เอ๋สติฉันแค่จะให้เธอตามติดชีวิตมาดามสักหน่อยช่วงนี้หายไปแถวกุดน้ำกินทุกวันแถมสวยดูดีผิดหูผิดตาเธอไปสืบมาแล้วกลับมารายงานฉันหน่อย
7: A few moments later
6: ได้เรื่องแล้วคะบอสว่าแต่บอสจะรับได้ใช่ไหมคะ
5: มันแย่ขนาดนั้นเลยเหรอเอ๋ยังไง
6: หนูเห็นมาดามเข้าไปในห้องค่ะเปลี่ยนเสื้อผ้านอนนวดตัวทำสปาสาวหน้าดูมีความสุขมีความสุข
5: เธอรู้ละเอียดไปไหมเนี่ย
6: เอ้าเอ๋ก็เบิกเงินบริษัทปลอมตัวไปนวดอยู่เตียงข้างๆมาดามไงล่ะคะฟินเฟ
8: อร์ให้รางวัลกับชีวิตวันนี้ที่รูมสปานวดเพื่อสุขภาพชั้น1อาคารเดอะรูมหลังโชว์รูมฮอนด้ากาฬสินโทร0937099488
9: ลงโฆษณาวันนี้เลือกที่ราคาอย่างเดียวแล้วบอกว่าได้ผลคงไม่มีใครเชื่อ
8: Social Ad ยอดวิวหลักแสนแฝงมาจากนอกพื้นที่ทั้งนั้น
9: สินค้าพื้นที่ธุรกิจท้องถิ่นต้องเข้าถึงคนซื้อรู้ใจคนขายตรงกลุ่มเป้าหมายนี่แหละได้ประสิทธิภาพ
10: ลงโฆษณากับ JM Media Network ครอบคลุมคุ้มค่าราคาจับต้องได้สนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
11: เช้าๆไปทำงานขึ้นรถเปิดวิทยุฟัง James Radio บ่ายนั่งทำงานที่ออฟฟิศเปิดฟัง James Radio ที่ James Cable TV ช่อง22
12: ก็วันนี้เราย่อโลกให้เล็กลงให้เราได้ใกล้กันมากขึ้นฟัง James Radio ได้ทั้ง3แพลตฟอร์มสนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466
13: James Radio 91.5 Less talk, more music

0: James Radio 945
1: อยากมีเงินสดบ้านและรถช่วยคุณได้กับสินเชื่อ MCMC รถแลกเงินบ้านแลกเงินอนุมัติไวได้วงเงินสูง
2: My Home My Cash เปลี่ยนบ้านเป็นเงินอนุมัติวงเงินสูงสุด20ล้านบาทผ่อนนาน30ปีรับทุกหลักประกันกู้ได้หมดบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์คอนโดหรือตึกแถวการเงินมีปัญหาโทรปรึกษากับเราสินเชื่อ MCMC Facebook คลิก Cash Your Car โทร084-263-6466 Status ใหม่สื่อไทยยุค 5G
3: ประชาสัมพันธ์เป็นสีเพลงเพราะเนื้อหาดีเป็นสง่าส่งเสริมธุรกิจการค้าสาระบันเทิงมีครบจบที่เดียว
2: สื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์คุณภาพครอบคลุมคุ้มค่าราคาจับต้องได้สนใจลงโฆษณาติดต่อโทร084-263-6466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
4: อยากมีสื่อโฆษณาของตัวเองให้คนได้รู้จักผลิตภัณฑ์เริ่มต้นแค่15บาทเท่านั้นคุณก็มีสื่อโฆษณาเป็นของตัวเองได้กับเจมส์มีเดียเน็ตเวิร์คผู้ผลิตรายการทาง 90.5 เจมส์เรดิโอ
5: เข้าถึงผู้ฟังผ่าน4ช่องทางหลักเครื่องรับวิทยุเคเบิลทีวีออนไลน์และเพจ Facebook ครอบคลุมคุ้มค่าที่สุดให้ธุรกิจคุณเป็นที่รู้จักเติบโตไปด้วยกันกับเราโฆษณาโดนใจคุ้มค่าเริ่มได้แค่15บาท
6: เจมส์มีเดียเน็ตเวิร์คโทร084-263-6466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
7: จะดีแค่ไหนถ้าปัญหากลิ่นใต้วงแขนขนดกหรือหนังไก่หายไปและคุณยกแขนได้อย่างมั่นใจอีกครั้ง
8: ที่คลาสคลินิกกาลสินเรามีเลเซอร์กำจัดขนที่ช่วยลดกลิ่นลดตุ่มหนังไก่พร้อมมาตรฐานเดียวกันกับกว่า25สาขาทั่วประเทศปล่อยวางใจด้านการบริการและความปลอดภัยได้เลย
7: มั่นใจทุกการยกแขนดูแลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญยาแท้ปลอดภัยเห็นผลจริงอย่ารอช้าโทรเลยโทรเลย0994622149 Crash Clinic กาลสินใกล้แยกกลับมาก่อนถึงตลาดคลองถม
9: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
10: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
9: นางไหนอ่ะ
10: ก็นี่ไง
11: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
9: ้เชื่อได้แน่นะ
10: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
9: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
10: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
11: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วย
10: อ่ะเป็นไง
9: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
10: เลิศ
12: ยายแหววอยู่บ้านเลี้ยงหลานใช
13: ้เกมพากับเปิดอินเทอร์เน็ต
12: น้องบิลีฟทำการบ้านเสร็จขอเล่นเกมก็ใช้
14: เกมมาสปีดอินเทอร์เน็ต
12: คุณแม่ทำงานออฟฟิศส่งงานก็ใช้
15: เกมไฮสปีดอินเทอร์เน็ต
12: นี่แหละค่ะทุกเพศทุกวัยบ้านไหนๆก็ใช้เจมส์ไฮสปีดอินเทอร์เน็ตถูกกว่าเอาใจใส่ติดตั้งง่ายไม่มีข้อผูกมัดใช้เจมส์ไฮสปีดอินเทอร์เน็ตติดตั้งฟรีวันนี้สอบถามความพึงพอใจกับเพื่อนบ้านแล้วโทรหาเรา085-274-2288และ085-274-88

0: ุณกำลังฟังเจมส์เรดิโอผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเจมมีเดียเน็ตเวิร์ก105ผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงสำหรับบริการทางธุรกิจสนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466
1: 6ปีกับการการันตีคุณภาพการเรียนการสอนหลักสูตรสมาร์ทเบนจินตคณิตหลักสูตรอันดับหนึ่งในประเทศไทยที่ได้รับการยอมรับใน25ประเทศทั่วโลก
0: เรียนหลักสูตรจินตคณิตที่สมาร์ทเบนกาฬสินธุ์วันนี้ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้าพิเศษพบกับหลักสูตรเข้มข้นใส่ใจเน้นคุณภาพสอนสนุกโดยครูใจดีเข้าใจง่ายเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
1: สนใจทดลองเรียนฟรีติดต่อสมาร์ทเบนกาฬสินธุ์ชั้น3อาคารสาธารณศึกษาพันธุ์ติดต่อฝ่ายประสานงานโทร0842688118นะคะ
2: นี่คือเหตุผลดีๆว่าทำไมทุกๆบ้านเลือกใช้อินเทอร์เน็ตของเจมส
3: ์ใช้เน็ตเจมส์เพราะจ่ายน้อยจ่ายถูกคุ้มค่า
2: เน็ตเจมส์เร็วแรงและเสถียรด้วยครับเน็ตดีๆบริการดีๆไม่จำเป็นต้องจ่ายแพงสมัครวันนี้รายเดือนถูกแสนถูกพร้อมให้บริการแล้วสนใจติดตั้งโทร0852742288 0852748844ใครว่าของถูกและดีไม่มีในโลกแล้วจะจ่ายแพงกว่าทำไม
4: ลงโฆษณาวันนี้เลือกที่ราคาอย่างเดียวแล้วบอกว่าได้ผลคงไม่มีใครเชื่อ
5: Social Ad ยอดวิวหลักแสนแฝงมาจากนอกพื้นที่ทั้งนั้น
4: สินค้าพื้นที่ธุรกิจท้องถิ่นต้องเข้าถึงคนซื้อรู้ใจคนขายตรงกลุ่มเป้าหมายนี่แหละได้ประสิทธิภาพ
0: ลงโฆษณากับ JM Media Network ครอบคลุมคุ้มค่าราคาจับต้องได้สนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
6: โอ้ยทำงานหน้าคอมทั้งวันปวดร้าวไปทั้งตัวแล้วเนี่ยนวดให้หน่อยสิคะที่รัก
7: ได้สิคุณแต่ถ้าเสร็จแล้วผมขอไปดูบ่อนบ้านเพื่อนนะนะ
6: หยุดตัวนี้เลยนะ
7: หยอกหยอกปวดเมื่อยหัวไหล่ตัวเนี่ยให้มืออาชีพเขาจัดการดีกว่าที่นี่เลยรูมสปาบริการนวดเพื่อสุขภาพให้คุณได้ผ่อนคลายสะอาดหอมด้วยกลิ่นจากสมุนไพรธรรมชาติจะมาเดี่ยวมาคู่หรือมายกกวนก็พร้อมให้บริการแล้ววันนี
6: ้ว้าวไปกันเลยไหมคุณ
7: ไปดูบ่อนบ้านเพื่อนน่ะเหรอ
6: ไปรูมสปาสิจ๊ะ
8: ให้รางวัลกับชีวิตวันนี้ที่รูมสปานวดเพื่อสุขภาพชั้น1อาคารเดอะรูมหลังโชว์รูมฮอนด้ากาฬสินธุ์โทร0937099488
0: เช้าๆไปทำงานขึ้นรถเปิดวิทยุฟังเจมส์เรดิโอบ่ายนั่งทำงานที่ออฟฟิศเปิดฟังเจมส์เรดิโอที่เจมส์เคเบิลทีวีช่อง22
9: ก็วันนี้เราย่อโลกให้เล็กลงให้เราได้ใกล้กันมากขึ้นฟังเจมส์เรดิโอได้ทั้ง3แพลตฟอร์มสนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466
10: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
11: ดียังไงหรอ
10: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
11: โอ้ดีจัง
10: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น

0: 90.5 FM
1: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
2: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
1: นางไหนอ่ะ
2: ก็นี่ไง
3: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
1: ้เชื่อได้แน่นะ
2: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
1: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วย
2: อ่ะเป็นไง
1: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
4: เลิศ
5: อยากมีเงินสดบ้านและรถช่วยคุณได้กับสินเชื่อ MCMC รถแลกเงินบ้านแลกเงินอนุมัติไวได้วงเงินสูง My Car My Cash เปลี่ยนรถเป็นเงินสดรถยังมีขับผ่อนสบายเริ่มต้นเพียงแสนละ58บาทต่อวันให้วงเงินสูงสุด5ล้านบาทผ่อนนาน84เดือนอนุมัติง่ายรับเงินเร็วถือกรรมสิทธิ์1วันก็กู้ได้อยากปรับค่างวดอยากผ่อนชำระให้น้อยลงอนุมัติวงเงินสูงสุด5ล้านบาทรถยังผ่อนอยู่ที่อื่นอยากได้ส่วนต่างก็กู้ได้การเงินมีปัญหาโทรปรึกษาเราสินเชื่อ MCMC 084-263-6466 Facebook คลิก Cash Your Car
6: ไม่มั่นใจเลยกลิ่นก็มีขนก็เยอะตุ่มนังไก่ก็ขึ้น
7: หมดห่วงเรื่องใต้วงแขนได้แล้วครับคลาสคลินิกกาลสินบริการเลเซอร์กำจัดขนลดกลิ่นลดตุ่มหนังไก่พร้อมเผยผิวเนียนใสใต้วงแขนเรียบเนียน
6: มั่นใจได้เลยเพราะเรามาตรฐานเดียวกันกว่า25สาขาทั่วประเทศดูแลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญปลอดภัยยาแท้เห็นผลจริง
7: คลาสคลินิกกาลสินใกล้แยกประปาก่อนถึงตลาดคลองถมโทรเลยโทรเลย099-462-2149 099-462-2149 คลาสคลินิกกาลสินความมั่นใจเริ่มได้ที่นี
8: ่สเตตัสใหม่สื่อไทยยุค 5G
9: ประชาสัมพันธ์เป็นสีเพลงเพราะเนื้อหาดีเป็นสง่าส่งเสริมธุรกิจการค้าสาระบันเทิงมีครบจบที่เดียว
8: สื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์คุณภาพครอบคลุมคุ้มค่าราคาจับต้องได้สนใจลงโฆษณาติดต่อโทร084-263-6466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
10: คุณรู้หรือเปล่าเคเบิลทีวีคุณเสียเงินดูคุณก็เลือกสิ่งที่ดีที่สุดได้เลือกเจมส์ทีวีการันตีความคมชัดจากสมาชิกบ้านหอพักและโรงแรมชั้นนำในจังหวัดกาฬสินธุ์และมหาสารคามพร้อมรับสิทธิพิเศษมากมายเป็นสมาชิกเจมส์ทีวีไม่มีข้อผูกมัดไม่ดีจริงไม่ชัดจริงยกเลิกได้โดยไม่มีเงื่อนไขติดตั้งฟรีวันนี้เจมส์ทีวีพิสูจน์แล้ววันนี้ว่าเราคือที่หนึ่ง
11: อยากมีสื่อโฆษณาของตัวเองให้คนได้รู้จักผลิตภัณฑ์เริ่มต้นแค่15บาทเท่านั้นคุณก็มีสื่อโฆษณาเป็นของตัวเองได้กับเจมส์มีเดียเน็ตเวิร์คผู้ผลิตรายการทาง 90.5 เจมส์เรดิโอ
12: เข้าถึงผู้ฟังผ่าน4ช่องทางหลักเครื่องรับวิทยุเคเบิลทีวีออนไลน์และเพจ Facebook ครอบคลุมคุ้มค่าที่สุดให้ธุรกิจคุณเป็นที่รู้จักเติบโตไปด้วยกันกับเราโฆษณาโดนใจคุ้มค่าเริ่มได้แค่15บาท
13: เจมส์มีเดียเน็ตเวิร์คโทร 084-2

0: กำลังฟังเจมส์เรดิโอผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเจมมีเดียเน็ตเวิร์ก105ผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงสำหรับบริการทางธุรกิจสนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466
1: อยากได้เครื่องเขียนใหม่อะไรใหม่ทำไงดีอ่ะ
2: แค่ไปสหไทยอยากได้อะไรมีให้หมดอินสออย่างลบ

0: เวอร์
1: อ่ะแน่นอนสหไทยที่นี่ที่เดียวครบวงจร
2: นี่คือเหตุผลดีๆว่าทำไมทุกๆบ้านเลือกใช้อินเทอร์เน็ตของเจมส์
0: ใช้เน็ตเจมส์เวลาเรียกเซอร์วิสก็มาเร็วทันอกทันใจมาก
3: ติดตั้งง่ายไม่ต้องรอนานที่สำคัญฟรีด้วยครับ
2: เน็ตดีๆบริการดีๆไม่จำเป็นต้องจ่ายแพงสมัครวันนี้รายเดือนถูกแสนถูกพร้อมให้บริการแล้วสนใจติดตั้งโทร0852742288 0852748844ใครว่าของถูกและดีไม่มีในโลกแล้วจะจ่ายแพงกว่าทำไม
4: ลงโฆษณาวันนี้เลือกที่ราคาอย่างเดียวแล้วบอกว่าได้ผลคงไม่มีใครเชื่อ
5: Social Ad ยอดวิวหลักแสนแฝงมาจากนอกพื้นที่ทั้งนั้น
4: สินค้าพื้นที่ธุรกิจท้องถิ่นต้องเข้าถึงคนซื้อรู้ใจคนขายตรงกลุ่มเป้าหมายนี่แหละได้ประสิทธิภาพ
6: ลงโฆษณากับ JM Media Network ครอบคลุมคุ้มค่าเลือกค่าจับต้องได้สนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
7: เอ๋ตั้งแต่พรุ่งนี้เธอไม่ต้องเข้าออฟฟิศแล้วนะ
8: นี่มันอะไรกันคะบอสจะให้หนูออกหนูทำอะไรผิดพลาดไปเหรอคะบอส
7: เอ๋สติฉันแค่จะให้เธอตามติดชีวิตมาดามสักหน่อยช่วงนี้หายไปแถวกุดน้ำกินทุกวันแถมสวยดูดีผิดหูผิดตาเธอไปสืบมาแล้วกลับมารายงานฉันหน่อย
9: A few moments later
8: ได้เรื่องแล้วค่ะบอสว่าแต่บอสจะรับได้ใช่ไหมคะ
7: มันแย่ขนาดนั้นเลยเหรอเอ๋ยังไงยังไง
8: หนูเห็นมาดามเข้าไปในห้องค่ะเปลี่ยนเสื้อผ้านอนนวดตัวทำสปาสาวหน้าดูมีความสุขมีความสุข
7: เธอรู้ละเอียดไปไหมเนี่ย
8: เอ้าเอ๋ก็เบิกเงินบริษัทปลอมตัวไปนวดอยู่เตียงข้างๆมาดามไงล่ะคะฟินเฟอร
5: ์ให้รางวัลกับชีวิตวันนี้ที่รูมสปานวดเพื่อสุขภาพชั้น1อาคารเดอะรูมหลังโชว์รูมฮอนด้ากาฬสินโทร0937099488
10: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
11: ดียังไงหรอ
10: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
11: โอ้ดีจัง
10: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
12: เช้าๆไปทำงานขึ้นรถเปิดวิทยุฟังเจมส์เรดิโอบ่ายนั่งทำงานที่ออฟฟิศเปิดฟังเจมส์เรดิโอที่เจมส์เคเบิลทีวีช่อง22
13: ก็วันนี้เราย่อโลกให้เล็กลงให้เราได้ใกล้กันมากขึ้นฟังเจมส์เรดิโอได้ทั้ง3แพลตฟอร์มสนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466

0: 90.5 อ
1: ยากมีสื่อโฆษณาของตัวเองให้คนได้รู้จักผลิตภัณฑ์เริ่มต้นแค่15บาทเท่านั้นคุณก็มีสื่อโฆษณาเป็นของตัวเองได้กับเจมส์มีเดียเน็ตเวิร์คผู้ผลิตรายการทาง 90.5 เจมส์เรดิโอ
2: เข้าถึงผู้ฟังผ่าน4ช่องทางหลักเครื่องรับวิทยุเคเบิลทีวีออนไลน์และเพจ Facebook ครอบคลุมคุ้มค่าที่สุดให้ธุรกิจคุณเป็นที่รู้จักเติบโตไปด้วยกันกับเราโฆษณาโดนใจคุ้มค่าเริ่มได้แค่15บาท
3: เจมส์มีเดียเน็ตเวิร์คโทร0842636466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
4: อยากมีเงินสดบ้านและรถช่วยคุณได้กับสินเชื่อ MCMC รถแลกเงินบ้านแลกเงินอนุมัติไวได้วงเงินสูง
5: My Home My Cash เปลี่ยนบ้านเป็นเงินอนุมัติวงเงินสูงสุด20ล้านบาทผ่อนนาน30ปีรับทุกหลักประกันกู้ได้หมดบ้านเดี่ยวทาวน์เฮ้าส์คอนโดหรือตึกแถวการเงินมีปัญหาโทรปรึกษากับเราสินเชื่อ MCMC Facebook คลิก Cash Your Car โทร0842636466
6: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
7: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
6: นางไหนอ่ะ
7: ก็นี่ไง
8: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
6: ้เชื่อได้แน่นะ
7: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
6: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
7: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
8: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วย
7: อ่ะเป็นไง
6: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
9: เลิศ
10: จะดีแค่ไหนถ้าปัญหากลิ่นใต้วงแขนขนดกหรือหนังไก่หายไปและคุณยกแขนได้อย่างมั่นใจอีกครั้ง
11: ที่คลาสคลินิกกาลสินเรามีเลเซอร์กำจัดขนที่ช่วยลดกลิ่นลดตุ่มหนังไก่พร้อมมาตรฐานเดียวกันกับกว่า25สาขาทั่วประเทศไว้วางใจด้านการบริการและความปลอดภัยได้เลย
10: มั่นใจทุกการยกแขนดูแลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญยาแท้ปลอดภัยเห็นผลจริงอย่ารอช้าโทรเลยโทรเลย0994622149 Crush Clinic กาลสินใกล้แยกปรับมาก่อนถึงตลาดคลองถม
12: ชีวิตช่างเจมให้สปีดอินเทอร์เน็ตวันวันยุ่งเชียอย่างวันเนี้ยเช้าต้องออกไปโคกสีเที่ยงมีติดตั้งที่เตาไหบ่ายนัดกับลูกค้าที่อุ่มเมาเข้าบ้านโน้นออกบ้านนี้ทุกวันที่เป็นแบบนี้เพราะบ้านไหนๆก็ใช้เจมไฮสปีดอินเทอร์เน็ตถูกกว่าเอาใจใส่ติดตั้งง่ายไม่มีข้อผูกมัดใช้เจมไฮสปีดอินเทอร์เน็ตติดตั้งวันนี้ฟรีสอบถามความพึงพอใจกับเพื่อนบ้านแล้วโทรหาเรา0852742288และ0852748844
13: สเตตัสใหม่สื่อไทยยุค 5G
14: ประชาสัมพันธ์เป็นสีเพลงเพราะเนื้อหาดีเป็นสง่าส่งเสริมธุรกิจการค้าสาระบันเทิงมีครบจบที่เดียว
13: สื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์คุณภาพครอบคลุมคุ้มค่าราคาจับต้องได้สนใจลงโฆษณาติดต่อโทร0842636466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
15: James Radio 90.5. Less talk, more music.

0: คุณกำลังฟังเจมส์เรดิโอผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเจมมีเดียเน็ตเวิร์ก105ผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงสำหรับบริการทางธุรกิจสนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466
1: 6ปีกับการการันตีคุณภาพการเรียนการสอนหลักสูตรสมาร์ทเบนจินตคณิตหลักสูตรอันดับหนึ่งในประเทศไทยที่ได้รับการยอมรับใน25ประเทศทั่วโลก
0: เรียนหลักสูตรจินตคณิตที่สมาร์ทเบนกาฬสินธุ์วันนี้ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้าพิเศษพบกับหลักสูตรเข้มข้นใส่ใจเน้นคุณภาพสอนสนุกโดยครูใจดีเข้าใจง่ายเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
1: สนใจทดลองเรียนฟรีติดต่อสมาร์ทเบนกาฬสินธุ์ชั้น3อาคารสาธารณศึกษาพันติดต่อฝ่ายประสานงานโทร0842688118นะคะ
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าทาให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: คุณพ่อบ้านดูหนังได้ทั้งวันคุณแม
5: ่ดูละครย้อนหลังไม่มีสะดุด
4: คุณลูกชาย
6: เล่นเกมออนไลน์รื่นปรื๊ด
4: คุณลูกสาว
7: ดู YouTube เร็วปลี
4: เจมส์ไฮสปีดอินเทอร์เน็ตแรงคุ้มค่าราคาเบาๆสมัครวันนี้ติดตั้งฟรีพร้อมเราเตอร์ Wi-Fi เลือกเจมส์ไฮสปีดอินเทอร์เน็ตวันนี้

0: ลงโฆษณาวันนี้เลือกที่ราคาอย่างเดียวแล้วบอกว่าได้ผลคงไม่มีใครเชื่อ
1: โซเชียลแอดยอดวิวหลักแสนแฝงมาจากนอกพื้นที่ทั้งนั้น
0: สินค้าพื้นที่ธุรกิจท้องถิ่นต้องเข้าถึงคนซื้อรู้ใจคนขายตรงกลุ่มเป้าหมายนี่แหละได้ประสิทธิภาพ
2: ลงโฆษณากับ JM Media Network ครอบคลุมคุ้มค่าราคาจับต้องได้สนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
3: ทำงานหน้าคอมทั้งวันปวดร้าวไปทั้งตัวแล้วเนี่ยนวดให้หน่อยสิคะที่รัก
4: ได้สิคุณแต่ถ้าเสร็จแล้วผมขอไปดูบอลบ้านเพื่อนนะนะ
3: หยุดเดี๋ยวนี้เลยนะ
4: หยอกหยอกปวดเมื่อยหัวไหล่ตัวเนี่ยให้มืออาชีพเขาจัดการดีกว่าที่นี่เลยรูมสปาบริการนวดเพื่อสุขภาพให้คุณได้ผ่อนคลายสะอาดหอมด้วยกลิ่นจากสมุนไพรธรรมชาติจะมาเดี่ยวมาคู่หรือมายกกวนก็พร้อมให้บริการแล้ววันนี
3: ้ว้าวไปกันเลยไหมคุณ
4: ไปดูบอลบ้านเพื่อนน่ะเหรอ
3: ไปรูมสปาสิจ๊ะ
5: ให้รางวัลกับชีวิตวันนี้ที่รูมสปานวดเพื่อสุขภาพชั้น1อาคารเดอะรูมหลังโชว์รูมฮอนด้ากาฬสินธุ์โทร0937099488
6: เช้าๆไปทำงานขึ้นรถเปิดวิทยุฟังเจมส์เรดิโอบ่ายนั่งทำงานที่ออฟฟิศเปิดฟังเจมส์เรดิโอที่เจมส์เคเบิลทีวีช่อง22
7: ก็วันนี้เราย่อโลกให้เล็กลงให้เราได้ใกล้กันมากขึ้นฟังเจมส์เรดิโอได้ทั้ง3แพลตฟอร์มสนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466

0: กำลังฟังเจมส์เรดิโอผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเจมมีเดียเน็ตเวิร์ก105ผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงสำหรับบริการทางธุรกิจสนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466เตตัสใหม่สื่อไทยยุค 5G
1: ประชาสัมพันธ์เป็นสีเพลงเพราะเนื้อหาดีเป็นสง่าส่งเสริมธุรกิจการค้าสาระบันเทิงมีครบจบที่เดียว
0: สื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์คุณภาพครอบคลุมคุ้มค่าราคาจับต้องได้สนใจลงโฆษณาติดต่อโทร0842636466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
2: อยากมีเงินสดบ้านและรถช่วยคุณได้กับสินเชื่อ MCMC รถแลกเงินบ้านแลกเงินอนุมัติไวได้วงเงินสูง My Car My Cash เปลี่ยนรถเป็นเงินสดรถยังมีขับผ่อนสบายเริ่มต้นเพียงแสนละ58บาทต่อวันให้วงเงินสูงสุด5ล้านบาทผ่อนนาน84เดือนอนุมัติง่ายรับเงินเร็วถือกรรมสิทธิ์1วันก็กู้ได้อยากปรับค่างวดอยากผ่อนชำระให้น้อยลงอนุมัติวงเงินสูงสุด5ล้านบาทรถยังผ่อนอยู่ที่อื่นอยากได้ส่วนต่างก็กู้ได้การเงินมีปัญหาโทรปรึกษาเราสินเชื่อ MCMC 084-263-6466 Facebook คลิก Cash Your Car
3: ไม่มั่นใจเลยกลิ่นก็มีขนก็เยอะตุ่มนังไก่ก็ขึ้น
4: หมดห่วงเรื่องใต้วงแขนได้แล้วครับคลาสคลินิกกาลสินบริการเลเซอร์กำจัดขนลดกลิ่นลดตุ่มหนังไก่พร้อมเผยผิวเนียนใสใต้วงแขนเรียบเนียน
3: มั่นใจได้เลยเพราะเรามาตรฐานเดียวกันกว่า25สาขาทั่วประเทศดูแลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญปลอดภัยยาแท้เห็นผลจริง
4: คลาสคลินิกกาลสินใกล้แยกประปาก่อนถึงตลาดคลองถมโทรเลยโทรเลย099-462-2149 099-462-2149 คลาสคลินิกกาลสินธุ์ความมั่นใจเริ่มได้ที่นี
5: ่อยากมีสื่อโฆษณาของตัวเองให้คนได้รู้จักผลิตภัณฑ์เริ่มต้นแค่15บาทเท่านั้นคุณก็มีสื่อโฆษณาเป็นของตัวเองได้กับเจมส์มีเดียเน็ตเวิร์กผู้ผลิตรายการทาง 90.5 เจมส์เรดิโอ
6: เข้าถึงผู้ฟังผ่าน4ช่องทางหลักเครื่องรับวิทยุเคเบิลทีวีออนไลน์และเพจ Facebook ครอบคลุมคุ้มค่าที่สุดให้ธุรกิจคุณเป็นที่รู้จักเติบโตไปด้วยกันกับเราโฆษณาโดนใจคุ้มค่าเริ่มได้แค่15บาท
7: เจมส์มีเดียเน็ตเวิร์กโทร0842636466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
8: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
9: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
8: นางไหนอ่ะ
9: ก็นี่ไง
10: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
8: ้เชื่อได้แน่นะ
9: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
8: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
9: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
10: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วย
9: อ่ะเป็นไง
8: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
11: เล
0: ิศอดีตที่ผ่านมาการใช้อินเทอร์เน็ตของท่านเป็นแบบไหน
12: เรียกซ่อมก็ไม่มาหรือว่ามาก็มาช้าช้าติดตั้งทีจ่ายจนงงค่าติดตั้งแล้วก็อุปกรณ์ก็แพง
13: ค่าบริการแพง
0: วันนี้ใช้อินเทอร์เน็ตแบบง่ายๆกับเจมอินเทอร์เน็ตรายเดือนถูกดูแลดีกว่าเน็ตเร็วแรงเสถียรติดตั้งฟรีไม่มีสัญญาผูกมัดไม่ถูกใจยกเลิกได้ทันทีเงื่อนไขดีขนาดนี้คุณจะรออะไรล่ะครับสนใจติดตั้งโทร0852742288 0852742844

0: คุณกำลังฟังเจมส์เรดิโอผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเจมมีเดียเน็ตเวิร์ก105ผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงสำหรับบริการทางธุรกิจสนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466
1: เขาอยากได้เครื่องเขียนใหม่อะไรใหม่ทำไงดีอ่ะ
2: แค่ไปสหไทยอยากได้อะไรมีให้หมด

0: เวอร์
1: อะแน่นอนสหไทยที่นี่ที่เดียวครบวงจร
2: เคยไหมครับพอเวลาจะโหลดงานด่วนเน็ตก็หรือเคยไหมครับดูฟุตบอลคู่โปรดพอถึงช็อตสำคัญก็หรือดูหนังออนไลน์เรื่องโปรดอยู่ดีๆก็หมุนอยู่นั่นแหละแต่ตอนนี้ผมเปลี่ยนมาใช้เจมส์ไฮสปีดอินเทอร์เน็ตปัญหาที่ว่ามาก็หมดไปไม่เชื่อลองเปลี่ยนมาใช้เจมไฮสปีดอินเทอร์เน็ตอุ่นใจกับทีมช่างที่คอยแก้ไขปัญหาให้คุณได้อย่างรวดเร็วแจ่มไหมล่ะครับเลือกเจมไฮสปีดอินเทอร์เน็ตเพิ่มเติมโทร0852742288 0852748844
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
4: ดียังไงหรอ
3: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
4: โอ้ดีจัง
3: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: เอ๋ตั้งแต่พรุ่งนี้เธอไม่ต้องเข้าออฟฟิศแล้วนะ
6: นี่มันอะไรกันคะบอสจะให้หนูออกหนูทำอะไรผิดพลาดไปเหรอคะบอส
5: เอ๋สติฉันแค่จะให้เธอตามติดชีวิตมาดามสักหน่อยช่วงนี้หายไปแถวกุดน้ำกินทุกวันแถมสวยดูดีผิดหูผิดตาเธอไปสืบมาแล้วกลับมารายงานฉันหน่อย
7: A few moments later
6: ได้เรื่องแล้วคะบอสว่าแต่บอสจะรับได้ใช่ไหมคะ
5: มันแย่ขนาดนั้นเลยเลยเอ๋ยังไงยังไง
6: หนูเห็นมาดามเข้าไปในห้องค่ะเปลี่ยนเสื้อผ้านอนนวดตัวทำสปาสาวหน้าดูมีความสุขมีความสุข
5: เธอรู้ละเอียดไปไหมเนี่ย
6: เอ้าเอ๋ก็เบิกเงินบริษัทปลอมตัวไปนวดอยู่เตียงข้างๆมาดามไงล่ะคะฟินเฟอร
8: ์ให้รางวัลกับชีวิตวันนี้ที่รูมสปานวดเพื่อสุขภาพชั้น1อาคารเดอะรูมหลังโชว์รูม Honda กาฬสินธุ์โทร093-709-9488
9: ลงโฆษณาวันนี้เลือกที่ราคาอย่างเดียวแล้วบอกว่าได้ผลคงไม่มีใครเชื่อ
8: Social Ad ยอดวิวหลักแสนแฝงมาจากนอกพื้นที่ทั้งนั้น
9: สินค้าพื้นที่ธุรกิจท้องถิ่นต้องเข้าถึงคนซื้อรู้ใจคนขายตรงกลุ่มเป้าหมายนี่แหละได้ประสิทธิภาพ
10: ลงโฆษณากับ JM Media Network ครอบคลุมคุ้มค่าเลือกค่าจับต้องได้สนใจลงโฆษณาติดต่อ084-263-6466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
11: เช้าๆไปทำงานขึ้นรถเปิดวิทยุฟัง James Radio บ่ายนั่งทำงานที่ออฟฟิศเปิดฟัง James Radio ที่ James Cable TV ช่อง22
12: ก็วันนี้เราย่อโลกให้เล็กลงให้เราได้ใกล้กันมากขึ้นฟัง James Radio ได้ทั้ง3แพลตฟอร์มสนใจลงโฆษณาติดต่อ084-263-6466
13: James Radio 91.5 Less talk, more music

0: ัสดีค่ะสวัสดีน้องๆชาวเพลินคิดทุกคนนะคะแล้วก็ไม่ใช่แค่น้องๆด้วยแต่ยังรวมไปถึงคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครองอีกหลายๆคนเลยแหละค่ะก็ใช่นะสิคะเพราะว่ารายการเพลินคิดของเราเนี่ยนะคะคนฟังของเราหรือว่า our listeners เนี่ยไม่ได้มีแค่น้องๆเท่านั้นนะคะแต่ยังรวมไปถึงผู้ใหญ่อีกด้วยแหละค่ะดีมากๆเลยเพราะว่ารายการของเราเนี่ยนะคะเต็มเปี่ยมไปด้วยสาระความรู้ในรูปแบบที่มาเสิร์ฟกันแบบนอกห้องเรียนค่ะมีความรู้ในวิชาหลักๆต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นวิชาวิทยาศาสตร์วิชาเลขนะคะหรือว่าคณิตศาสตร์นั่นเองค่ะภาษาไทยสังคมและแน่นอนที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือวิชาภาษาอังกฤษนั่นเองค่ะซึ่งพี่ๆแต่ละคนนะคะก็จะนำเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากเรายกตัวอย่างนะคะวันนี้ค่ะชั่วโมงวิทยาศาสตร์ของเรานะคะทั้งพี่ฉลามและพี่ดร.แกงค่ะทั้งสัปดาห์นี้จะมาพูดถึงอีกหนึ่งอย่างค่ะอีกหนึ่งอย่างที่ว่านี่ก็คือเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับร่างกายของเราค่ะแต่ว่าไม่ใช่อวัยวะในร่างกายของเรานะคะแต่ว่าเป็นสิ่งที่เป็นส่วนประกอบหนึ่งในร่างกายของเราต่างหากล่ะคะและเรื่องราวที่จะนำมาฝากในวันนี้นะคะเป็นเรื่องของน้ำลายนั่นเองค่ะแหมน้องๆค่ะเวลาที่คนเราพูดเยอะๆเนี่ยนะคะพูดบ่อยพูดมากเนี่ยเขาก็บอกว่าน้ำลายแตกฟองแล้วเจ้าน้ำลายเนี่ยนะคะมันมีข้อดีมีประโยชน์อะไรกันบ้างหรือเปล่าอันนี้จะต้องไปรอถามพี่ทั้งสองคนในช่วงนี้กันเลยค่ะ
1: ช่วงเพลินคิดวิทย์สนุกมาแล้วครับเพลินคิดวิทย์สนุกกับพี่ปลาฉลามและพี่ดร.แกงนะครับสวัสดีครับพี่ดร.แกงครับ
2: สวัสดีครับพี่ปลาฉลามน้องๆที่รักทุกคนครับ
1: สวัสดีน้องๆที่ติดตามผ่านรายการในวันนี้นะครับทุกเครือข่ายเลยนะครับทักทายน้องๆทั่วประเทศที่ติดตามรายการเพลินคิดโดยเฉพาะช่วงเพลินคิดวิทย์สนุกนะครับกับพี่ดร.แกงและพี่ปลาฉลามด้วยนะครับวันนี้นะครับเรื่องราวที่น่าสนใจเนี่ยอยู่ใกล้ตัวเรามากเลยครับพี่ดร.แกงครับ
2: ใกล้ขนาดไหนครับพี่ปลาฉลาม
1: ใกล้ชนิดที่ว่าอยู่ที่ริมฝีปากเราอยู่ในปากเราเลยครับพี่ดร.แกงครับ
2: เอ๊ะอะไรนะเนี่ยที่มันอยู่ในปากของเราเนี่ยครับน้อง
1: ๆน้ำบ่อน้อยของเรานั่นเองครับ
2: น้ำบ่อน้อยเขาเรียกว่าน้ำลายครับน้องๆ
1: ครับวันนี้มีเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับน้ำลายของเรานะครับเพราะว่าน้ำลายที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยมันมีน้ำเป็นส่วนประกอบถึง 99% เลยทีเดียว
2: เยอะมากๆเลยครับเพราะฉะนั้นในองค์ประกอบของน้ำลายส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของเกลือแร่ต่างๆอิเล็กโทรไลต์นะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับนอกจากนี้ก็มีพวกสารเมือกมีพวกสารที่ทำหน้าที่ในการที่จะยับยั้งเจ้าแบคทีเรียหรือว่าเชื้อโรคต่างๆมีเอนไซม์ต่างๆด้วยนะครับเอนไซม์เนี่ยมันก็เป็นสารพวกโปรตีนที่จะคอยทำหน้าที่ย่อยสารอาหารต่างๆนอกจากนี้ไอ้เจ้าน้ำลายเนี่ยมันก็มีสารเคมีมากมายหลายชนิดเดี๋ยวน้องๆโตขึ้นน้องๆก็จะได้เรียนรู้เองครับพี่ปัชราม
1: โอ้ครับถ้าเราจำได้เกี่ยวกับเรื่องของการย่อยอาหารเนี่ยฟันช่วยในการย่อยอาหารก็จริงแต่ว่าน้ำลายที่มันออกมาตลอดเวลาเนี่ยมันทำให้อาหารนี้ย่อยง่ายมากยิ่งขึ้นใช่ไหมครับเนี่ย
2: แน่นอนครับในน้ำลายเนี่ยมันก็อาจจะมีเอนไซม์บางประเภทที่ช่วยย่อยอาหารเป็นพวกแป้งยกตัวอย่างครับน้องๆเวลาที่น้องๆเนี่ยอมพวกข้าวเหนียวหรือว่าข้าวไว้ในปากนานๆเคยสังเกตไหมครับว่าข้าวที่เราอมไว้ในปากนานๆเนี่ยข้าวเหนียวเนี่ยเอ๊ะทำไมมันมีรสชาติที่มันหวานแสดงว่าข้าวที่เราอมไว้เนี่ยมันจะถูกไอ้เจ้าเอนไซม์เนี่ยที่อยู่ในน้ำลายอยู่ในปากของเราเนี่ยมันย่อยให้เกิดเป็นน้ำตาลโมเลกุลเล็กๆเราก็เลยรู้สึกว่าเออข้าวเนี่ยมันมีรสชาติหวานบางคนเนี่ยกินข้าวเข้าไปในปากแล้วไม่อยากจะเคี้ยวเลยนะครับเพราะว่าอมอยู่นานมากเลยเพราะว่ามันรสชาติหวานซะจริงๆครับน้อง
1: ๆครับผมน้ำลายเนี่ยเขาบอกว่าผลิตจากต่อมน้ำลายมีอยู่3คู่นะครับก็คือมีต่อมข้างกกหูต่อมใต้ขากรรไกรแล้วก็ต่อมใต้ลิ้นนะครับเขาบอกว่ามันเป็นโรงงานเล็กๆนะครับสร้างน้ำลายออกมาวันละประมาณถึง1ลิตรถึง1ลิตรครึ่งเลยทีเดียวซึ่งถือว่าเยอะมากเลยครับ
2: แต่ว่าน้ำลายเนี่ยมันก็ไม่ได้ทำงานตลอดทั้งวันนะครับไม่งั้นโรงงานพังแน่ๆเลยครับน้องๆคือน้ำลายเนี่ยก็จะถูกสร้างเยอะในช่วงกลางวันนะครับส่วนช่วงกลางคืนต่อมน้ำลายเนี่ยเขาก็จะทำงานน้อยลงครับถ้าเผื่อเขาไม่หยุดพักเนี่ยน้องๆเชื่อไหมว่าน้ำลายคงจะฟูมเต็มปากเราเลยครับน้องๆครับ
1: มีหน้าแหละบางคน เวลานอนเนี่ยเผลออ้าปากนอนเนี่ยน้ำลายไหลยืดเลยนะครับเปียกหมอนหมดเลยนะครับดังนั้นเวลานอนน้องๆปิดปากได้เลยครับ
2: ครับผมอันนี้ก็เป็นการลดการทำหน้าที่ของต่อมน้ำลายยามค่ำคืนนะครับซึ่งในช่วงที่เรานอนหลับอยู่เนี่ยมันก็มีสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กๆที่เราเรียกว่าแบคทีเรียเนี่ยมันก็อาจจะออกมาเต้นแรงเต้นกามีความสุขมากๆตอนกลางคืนตอนที่เรานอนหลับอยู่นะครับเพราะว่าไอ้เจ้าแบคทีเรียเนี่ยมันก็อาศัยอยู่ในปากของเราเป็นปกติแล้วแหละแต่ว่าถ้าเผื่อมันได้อาหารถ้าเผื่อมันมีสภาวะที่เหมาะสมเนี่ยมันก็จะเจริญเติบโตมีประชากรแบคทีเรียเพิ่มมากขึ้นครับน้อง
1: ๆแล้วมันดีหรือไม่ดีล่ะครับมันจำนวนมากขึ้นเนี่ยครับ
2: ถ้าแบคทีเรียตัวที่มันไม่ดีแล้วมันมีมากขึ้นเนี่ยมันก็จะเป็นอันตรายต่ มนุษย์เราครับพี่ปลาฉลามและบางตัวเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เรียกว่าเป็นฟันผุหรือบางตัวอาจจะทำให้เกิดกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ครับน้องๆ
1: โอ้ทำให้เราปากเหม็นนั่นเองครับน้องๆครับโอ้นี่คือเรื่องของน้ำลายนั่นเองนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับหลายคนอาจจะเคยสังเกตหรือไม่เคยสังเกตก็ตามนะครับลองดูนะครับข้อมูลที่น่าสนใจที่พี่ดร.แกงเล่าให้ฟังที่พี่ปลาฉลามเล่าให้ฟังนี่นะครับลองดูแล้วก็ลองสังเกตดูนะครับว่ามันเป็นแบบนี้หรือเปล่าลองสังเกตร่างกายของเราเองด้วยนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับคราวหน้าจะมีอะไรที่น่าสนใจพี่ดร.แกงและพี่ปลาฉลามกลับมาไหมนะครับวันนี้ไปก่อนแล้ว
2: ลาก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
3: ช่วงเพลินคิดวิทย์สนุก
0: พูดถึงเรื่องของน้ำลายแล้วเนี่ยนะคะพี่ลูกเจี๊ยบเองเนี่ยก็มีเรื่องอยากจะเสริมให้2เรื่องค่ะเรื่องแรกเลยเนี่ยนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสำนวนสุภาษิตนั่นเองค่ะถ้าพูดถึงเรื่องของน้ำลายเนาะพี่ลูกเจี๊ยบว่าอย่างแรกนะคะที่คนเราจะนึกถึงนั่นก็คือเรื่องของการพูดนั่นเองค่ะแล้วก็ทำให้พี่ลูกเจี๊ยบเนี่ยนะคะนึกถึงคำที่เคยบอกไปแล้วก็คือน้ำลายแตกฟองหมายถึงว่าคนที่พูดมากพูดเก่งแต่ว่าออกจะแนวทางแบบว่าพูดไปเรื่อยเปื่อยอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นพี่ลูกเจี๊ยบก็เลยนึกถึงค่ะสำนวนสุภาษิตที่เกี่ยวกับการพูดนะคะเช่นพูดไปสองไพเบี้ยนิ่งเสียตำลึงทองนั่นเองค่ะสำนวนสุภาษิตนี้นะคะมีความหมายว่าพูดไปก็ไม่เกิดประโยชน์สู้อยู่เงียบๆดีกว่านะคะฟังให้เยอะดีกว่าแบบนี้นั่นเองค่ะและในภาษาอังกฤษนะคะเขาว่าไว้แบบนี้ค่ะว่า speech is silver silence is gold speech is silver silence is gold speech นะคะหรือว่าการพูดเนี่ยเป็นแค่ silver ค่ะน้องๆ silver silver นะคะก็คือเหมือนกับว่าเป็นแค่สีเงินนั่นเองค่ะยังมีราคาหรือว่ามีมูลค่าไม่เท่ากับ gold ที่แปลว่าทองนั่นเองค่ะ gold gold ก็คือทองยกตัวอย่างเช่นเวลาที่เราไปแข่งขันต่างๆใช่ไหมคะก็จะมีการให้เหรียญรางวัลค่ะซึ่งเหรียญนะคะลำดับที่3เนี่ยก็คือเหรียญทองแดงลำดับที่2ก็จะเป็นเหรียญเงินใช่ไหมคะและลำดับที่มีค่ามากที่สุดนะคะก็คืออันดับ1นั่นก็คือ gold นั่นเองเขาก็เปรียบเทียบแบบนี้แหละค่ะว่าถ้าเราพูดเยอะเนี่ยนะคะ speech เนี่ยจะเป็นแค่ระดับ silver ค่ะแต่ถ้าเราเรียนรู้นะคะหรือว่ารู้จักที่จะนิ่งที่จะฟังบ้างหรือว่า silence เนี่ยก็จะเรียกได้ว่าเป็น gold กันเลยทีเดียวแหละค่ะและนี่ก็เป็นสำนวนสุภาษิตนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องของการพูดที่เกี่ยวกับเรื่องของน้ำลายนิดๆหน่อยๆค่ะแม้ว่าจะต่ออีกสักหน่อยนะคะไม่ได้แล้วล่ะค่ะเพราะว่าพี่วานของเราเนี่ยนะคะวิ่งมาอย่างสดใสร่าเริงกันเลยทีเดียวค่ะพร้อมนะคะมีหอบของมาเพียบเลยแหละค่ะแล้วก็มาแจกมาแบ่งพวกเราด้วยแต่พี่วานค่ะพวกเราเนี่ยมีกันหลายคนนะคะของที่พี่วานเอามาเนี่ยน้อยจังเลยจะพอพวกเราไหมล่ะเนี่ยแต่ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวพวกเราเนี่ยแบ่งกันได้ไม่มีปัญหาเลยแต่จริงๆแล้วก็มีอยู่นิดนึงนะคะพี่วานเพราะว่าพี่วานเนี่ยอาจจะต้องมาสอนพวกเราให้รู้จักการหารแบบลงตัวกันแล้วแหละค่ะ
3: ช่วงเอกเนกกับตัวเลขแสนสนุก
4: สวัสดีค่ะเอกเนกตัวเลขแสนสนุกอยู่กับพี่วานตัวใหญ่ๆเหมือนเดิมเลยแหละค่ะวันนี้นะพี่วานจะพาน้องๆมาเรียนรู้เรื่องของการหารหอหีบสระอารอเรืออ่านว่าหารหลายๆคนเนี่ยนะคะนั่งงงเหมือนกันนะเรื่องการหารเนี่ยไม่ใช่ง่ายๆแต่เรื่องของการหารกับการคูณสัมพันธ์กันเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าผลหารคูณด้วยตัวหารจะเท่ากับตัวตั้งอ้าวอย่าเพิ่งคิ้วขมวดสิฟังอีกทีผลหาร คูณตัวหารเท่ากับตัวตั้งเพราะฉะนั้นการหารกับการคูณก็ต้องสัมพันธ์กันใช่ไหมวันนี้นะคะพี่วานเริ่มต้นให้น้องๆรู้จักการหารแบบง่ายๆกันก่อนดีกว่าค่ะโดยการหารแบบลงตัวสบายหรือน้องๆของพี่วานเอาล่ะพี่วานกำหนดจดให้นะคะเลข32หารด้วยเท่าไหร่คะหารด้วย4ตัวตั้งก็คือ32ตัวหารก็คือ4หาร32ได้เท่าไหร่คะพี่วันบอกแล้วใช่ไหมผลหารคูณตัวหารเท่ากับตัวตั้งเพราะฉะนั้นน้องๆต้องคิดให้ได้ค่ะว่า4คูณกับอะไรได้32งั้นท่องเลย414 428 4312 4416 4520 4624 4728 4832อ้าวรู้แล้วใช่ไหมคะ32หารด้วย4เท่ากับ8นั่นเองค่ะพอเข้าใจพี่วานหรือยังคะเพราะฉะนั้นแล้วก็เรื่องของการหารก็ยังสัมพันธ์กับเรื่องของการคูณอยู่ดีน้องๆเห็นนะคะยังคงต้องตั้งใจท่องสูตรคูณให้ได้นะจ๊ะเอาล่ะพี่วานว่าวันนี้พ่อหอมปากหอมคอกันก่อน
3: ช่วงเอกเนกกับตัวเลขแสนสนุก
0: ขอบคุณพี่วานมากๆเลยนะคะคราวนี้พวกเราทุกคนเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะแบ่งของที่พี่วานนำมาฝากเนี่ยได้ครบลงตัวกันพอดีแล้วล่ะค่ะเพราะฉะนั้นนะคะตอนนี้ค่ะระหว่างที่พวกเราเนี่ยนะจะไปแบ่งของกันเดี๋ยวพาน้องๆเนี่ยไปฟังเพลงกันก่อนดีกว่าค่ะวันนี้นะคะเป็นเพลงน่ารักน่ารักค่ะเพลงนี้ก็ไม่ใช่เพลงใหม่นะคะแต่ว่าความหมายความสดใสความน่ารักของเพลงนี้เนี่ยนะคะเรียกได้ว่าเป็นอะไรที่คลาสสิกค่ะหรือว่าอยู่ตลอดกาลมากๆเลยเพลงนี้ชื่อว่าโปรดส่งใครมารักฉันทีสินะคะซึ่งบอกได้เลยนะคะว่าพี่ๆนักจัดรายการเพลินคิดเนี่ยนะคะไม่ต้องขอกันเลยละค่ะว่าโปรดส่งใครมารักฉันทีเพราะมั่นใจแล้วก็รู้เลยละค่ะว่าน้องๆและคุณพ่อคุณแม่ชาวเพลินคิดของเรานะคะรักเรามากๆรักกันมากเลยทีเดียวเชียวค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้อย่ารอช้าค่ะไปฟังเพลงผลงานจากวง Instinct กันเลยดีกว่าค่ะ

และสำหรับเพลงนี้นะคะโปรดส่งใครมารักฉันทีเนี่ยในภาษาอังกฤษนะคะเราสามารถที่จะถอดความออกมาได้แบบนี้เลยค่ะคำว่าโปรดนะคะก็หมายถึงได้โปรดนั่นเองค่ะเป็นคำที่แสดงความขอร้องแล้วก็แสดงความสุภาพด้วยนะคะในภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า please นั่นเองค่ะส่งใครใครในที่นี้เนี่ยนะคะเป็นใครก็ไม่รู้นะคะเรายังไม่สามารถเจาะจงได้ค่ะดังนั้นเราก็เลยต้องใช้คำว่า someone นั่นเองค่ะโปรดส่งใครเพื่อที่จะมารักฉันทีก็เลยกลายเป็น please send someone to love me please send someone to love me ได้โปรดเถอะพระเจ้าช่วยส่งใครก็ได้มารักฉันทีนะคะแบบนี้เป็นต้นแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องความรักแล้วเนี่ยนะคะบางครั้งเนี่ยเราก็ไม่ได้จำเป็นนะคะที่จะต้องรอความรักจากคนอื่นค่ะไหนๆความรักก็เป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วนะคะการที่เรามีความรักให้แก่กันนั่นหมายถึงว่าเราจะมีสิ่งดีๆให้แก่กันค่ะจึงสามารถที่จะเริ่มที่ตัวเราเองได้เลยนะคะเราสามารถที่จะแบ่งปันความรักให้กับคนใกล้ตัวนะคะคนรอบข้างของเราด้วยน้ำใจด้วยการแบ่งปันและด้วยการคิดดีทำดีนั่นเองค่ะน้องๆเดี๋ยวตอนนี้นะคะพาทุกคนค่ะไปพักกันสักครู่นะคะและเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาจะมาเจอกับพี่บอลใจดีของเราอย่างแน่นอนค่ะรวมไปถึงพี่หมีด้วยนะคะในช่วงของ Question Bear ที่มาพร้อมกับวิชาสังคมค่ะพี่หมีเนี่ยจะมาพูดถึงเรื่องของอาหารการกินกันด้วยแหละค่ะ

0: เล่นก็เพลินไปกับเพลินคิด
1: ประเทศไทยมีคนใจบุญชอบบริจาคเยอะแต่ยอดคนทำดีกำลังลดลงมาร่วมทำความดีง่ายๆด้วยการปันน้ำใจในหมู่คนไทยยิ้มให้กันในวันที่รีบเร่งคุยกันด้วยเหตุผลมากกว่าใช้อารมณ์เมื่อมีปัญหาแบ่งปันช่วยเหลือเมื่อมีโอกาสดูแลกันด้วยน้ำใจด้วยความปรารถนาดีจากคนตัวดีและสสส.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
2: วิชัยขับรถด้วยความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมง
3: วิชัยกำลังเดินขึ้นตึกสูง5ชั้น
2: เขาเร่งความเร็วไปที่100
3: เขากำลังขึ้นตึกไปที่ชั้น13
2: เขาเหยียบคันเร่งไปที่120
3: เขากำลังขึ้นตึกไปถึงชั้น19
2: เมื่อเกิดการชน
3: เท่ากับวิชัยตกจากตึกสูง19ชั้นยิ่งเร็วยิ่งรุนแรงตั้งสติก่อนสตาร์ทไม่ขับซิ่งจากสสส.
4: จากมานานคิดถึงจังเลย
5: แม่หยุดยาวนี้จะกลับไปหานะ
4: บ้านรำพึงคิดถึงเสมอ
5: คิดถึงแม่ด้วย
6: ขอให้ความรักพาคุณเดินทางด้วยปลอดภัยดื่มไม่ขับง่วงหยุดพักเพราะคนที่คุณรักรอคุณอยู่ที่ปลายทาง
7: ขับรถปลอดภัยนะลูกแม่รออยู
6: ่กลับบ้านปลอดภัยโดยสสส.และภาคีเครือข่าย
0: เรียนก็เพลินเล่นก็เพลินไปกับ

0: Shanks Radio 945
1: อยากมีเงินสดบ้านและรถช่วยคุณได้กับสินเชื่อ MCMC รถแลกเงินบ้านแลกเงินอนุมัติไวได้วงเงินสูง
2: My Home My Cash เปลี่ยนบ้านเป็นเงินอนุมัติวงเงินสูงสุด20ล้านบาทผ่อนนาน30ปีรับทุกหลักประกันกู้ได้หมดบ้านเดี่ยวทาวน์เฮ้าส์คอนโดหรือตึกแถวการเงินมีปัญหาโทรปรึกษากับเราสินเชื่อ MCMC Facebook คลิก Cash Your Car โทร084-263-6466 Status ใหม่สื่อไทยยุค 5G
3: ประชาสัมพันธ์เป็นสีเพลงเพราะเนื้อหาดีเป็นสง่าส่งเสริมธุรกิจการค้าสาระบันเทิงมีครบจบที่เดียว
2: สื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์คุณภาพครอบคลุมคุ้มค่าราคาจับต้องได้สนใจลงโฆษณาติดต่อโทร084-263-6466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
4: อยากมีสื่อโฆษณาของตัวเองให้คนได้รู้จักผลิตภัณฑ์เริ่มต้นแค่15บาทเท่านั้นคุณก็มีสื่อโฆษณาเป็นของตัวเองได้กับเจมส์มีเดียเน็ตเวิร์คผู้ผลิตรายการทาง 90.5 เจมส์เรดิโอ
5: เข้าถึงผู้ฟังผ่าน4ช่องทางหลักเครื่องรับวิทยุเคเบิลทีวีออนไลน์และเพจ Facebook ครอบคลุมคุ้มค่าที่สุดให้ธุรกิจคุณเป็นที่รู้จักเติบโตไปด้วยกันกับเราโฆษณาโดนใจคุ้มค่าเริ่มได้แค่15บาท
6: เจมส์มีเดียเน็ตเวิร์คโทร084-263-6466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
7: จะดีแค่ไหนถ้าปัญหากลิ่นใต้วงแขนขนดกหรือหนังไก่หายไปและคุณยกแขนได้อย่างมั่นใจอีกครั้ง
8: ที่คลาสคลินิกกาฬสินธ์เรามีเลเซอร์กำจัดขนที่ช่วยลดกลิ่นลดตุ่มหนังไก่พร้อมมาตรฐานเดียวกันกับกว่า25สาขาทั่วประเทศปล่อยวางใจด้านการบริการและความปลอดภัยได้เลย
7: มั่นใจทุกการยกแขนดูแลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญยาแท้ปลอดภัยเห็นผลจริงอย่ารอช้าโทรเลยโทรเลย0994622149 Crash Clinic กาฬสินธ์ใกล้แยกปรับมาก่อนถึงตลาดคลองถม
9: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
10: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
9: นางไหนอ่ะ
10: ก็นี่ไง
11: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
9: ้เชื่อได้แน่นะ
10: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
9: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
10: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
11: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วย
10: อ่ะเป็นไง
9: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
12: เลิศ
13: ยายแหววอยู่บ้านเลี้ยงหลานใช
14: ้เกมพาจะเปิดอินเทอร์เน็ต
13: น้องบิลีฟทำการบ้านเสร็จขอเล่นเกมก็ใช้
15: เกมไฮสปีดอินเทอร์เน็ต
13: คุณแม่ทำงานออฟฟิศส่งงานก็ใช้
16: เกมไฮสปีดอินเทอร์เน็ต
13: นี่แหละค่ะทุกเพศทุกวัยบ้านไหนๆก็ใช้เจมส์ไฮสปีดอินเทอร์เน็ตถูกกว่าเอาใจใส่ติดตั้งง่ายไม่มีข้อผูกมัดใช้เจมส์ไฮสปีดอินเทอร์เน็ตติดตั้งฟรีวันนี้สอบถามความพึงพอใจกับเพื่อนบ้านแล้วโทรหาเรา085-274-2288และ085-274-8844

0: คุณกำลังฟังเจมส์เรดิโอผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเจมมีเดียเน็ตเวิร์ก105ผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงสำหรับบริการทางธุรกิจสนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466
1: ปีกับการการันตีคุณภาพการเรียนการสอนหลักสูตรสมาร์ทเบนจินตคณิตหลักสูตรอันดับหนึ่งในประเทศไทยที่ได้รับการยอมรับใน25ประเทศทั่วโลก
0: เรียนหลักสูตรจินตคณิตที่สมาร์ทเบนกาฬสินธุ์วันนี้ฟรีแค่ธรรมเนียมแรกเข้าพิเศษพบกับหลักสูตรเข้มข้นใส่ใจเน้นคุณภาพสอนสนุกโดยครูใจดีเข้าใจง่ายเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
1: สนใจทดลองเรียนฟรีติดต่อสมาร์ทเบนกาฬสินธุ์ชั้น3อาคารสาธารณศึกษาพันธ์ติดต่อฝ่ายประสานงานโทร0842688118นะคะ
2: นี่คือเหตุผลดีๆว่าทำไมทุกๆบ้านเลือกใช้อินเทอร์เน็ตของเจมส
3: ์ใช้เน็ตเจมส์เพราะจ่ายน้อยจ่ายถูกคุ้มค่า
2: เน็ตเจมส์เร็วแรงและเสถียรได้ครับเน็ตดีๆบริการดีๆไม่จำเป็นต้องจ่ายแพงสมัครวันนี้รายเดือนถูกแสนถูกพร้อมให้บริการแล้วสนใจติดตั้งโทร0852742288 0852748844ใครว่าของถูกและดีไม่มีในโลกแล้วจะจ่ายแพงกว่าทำไม
4: ลงโฆษณาวันนี้เลือกที่ราคาอย่างเดียวแล้วบอกว่าได้ผลคงไม่มีใครเชื่อ
5: Social Ad ยอดวิวหลักแสนแฝงมาจากนอกพื้นที่ทั้งนั้น
4: สินค้าพื้นที่ธุรกิจท้องถิ่นต้องเข้าถึงคนซื้อรู้ใจคนขายตรงกลุ่มเป้าหมายนี่แหละได้ประสิทธิภาพ
0: ลงโฆษณากับ JM Media Network ครอบคลุมคุ้มค่าเลือกค่าจับต้องได้สนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
6: โอ๊ยทำงานหน้าคอมทั้งวันปวดร้าวไปทั้งตัวแล้วเนี่ยนวดให้หน่อยสิคะที่รัก
7: ได้สิคุณแต่ถ้าเสร็จแล้วผมขอไปดูบอลบ้านเพื่อนนะนะ
6: หยุดเดี๋ยวนี้เลยนะ
7: หยอกหยอกปวดเมื่อยหัวไหล่ตัวเนี่ยให้มืออาชีพเขาจัดการดีกว่าที่นี่เลยรูมสปาบริการนวดเพื่อสุขภาพให้คุณได้ผ่อนคลายสะอาดหอมด้วยกลิ่นจากสมุนไพรธรรมชาติจะมาเดี่ยวมาคู่หรือมายกกวนก็พร้อมให้บริการแล้ววันนี
6: ้ว้าวไปกันเลยไหมคุณ
7: ไปดูบอลบ้านเพื่อนน่ะเหรอ
6: ไปรูมสปาสิจ๊ะ
8: ให้รางวัลกับชีวิตวันนี้ที่รูมสปานวดเพื่อสุขภาพชั้น1อาคารเดอะรูมหลังโชว์รูมฮอนด้ากาฬสินธุ์โทร0937099488
9: หัว
0: เช้าๆไปทำงานขึ้นรถเปิดวิทยุฟังเจมส์เรดิโอบ่ายนั่งทำงานที่ออฟฟิศเปิดฟังเจมส์เรดิโอที่เจมส์เคเบิลทีวีช่อง22
10: ก็วันนี้เราย่อโลกให้เล็กลงให้เราได้ใกล้กันมากขึ้นฟังเจมส์เรดิโอได้ทั้ง3แพลตฟอร์มสนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466
11: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
12: ดียังไงหรอ
11: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
12: โอ้ดีจัง
11: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น

0: 90.5 FM
1: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
2: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
1: นางไหนอ่ะ
2: ก็นี่ไง
3: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
1: ้เชื่อได้แน่นะ
2: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
1: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วย
2: อ่ะเป็นไง
1: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
4: เลิศ
5: อยากมีเงินสดบ้านและรถช่วยคุณได้กับสินเชื่อ MCMC รถแลกเงินบ้านแลกเงินอนุมัติไวได้วงเงินสูง My Car My Cash เปลี่ยนรถเป็นเงินสดรถยังมีขับผ่อนสบายเริ่มต้นเพียงแสนละ58บาทต่อวันให้วงเงินสูงสุด5ล้านบาทผ่อนนาน84เดือนอนุมัติง่ายรับเงินเร็วถือกรรมสิทธิ์1วันก็กู้ได้อยากปรับค่างวดอยากผ่อนชำระให้น้อยลงอนุมัติวงเงินสูงสุด5ล้านบาทรถยังผ่อนอยู่ที่อื่นอยากได้ส่วนต่างก็กู้ได้การเงินมีปัญหาโทรปรึกษาเราสินเชื่อ MCMC 084-263-6466 Facebook คลิก Cash Your Car
6: ไม่มั่นใจเลยกลิ่นก็มีขนก็เยอะตุ่มนังไก่ก็ขึ้น
7: หมดห่วงเรื่องใต้วงแขนได้แล้วครับคลาสคลินิกกาลสินบริการเลเซอร์กำจัดขนลดกลิ่นลดตุ่มหนังไก่พร้อมเผยผิวเนียนใสใต้วงแขนเรียบเนียน
6: มั่นใจได้เลยเพราะเรามาตรฐานเดียวกันกว่า25สาขาทั่วประเทศดูแลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญปลอดภัยยาแท้เห็นผลจริง
7: คลาสคลินิกกาลสินใกล้แยกประปาก่อนถึงตลาดคลองถมโทรเลยโทรเลย099-462-2149 099-462-2149 คลาสคลินิกกาลสินความมั่นใจเริ่มได้ที่นี
8: ่สเตตัสใหม่สื่อไทยยุค 5G
9: ประชาสัมพันธ์เป็นสีเพลงเพราะเนื้อหาดีเป็นสง่าส่งเสริมธุรกิจการค้าสาระบันเทิงมีครบจบที่เดียว
8: สื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์คุณภาพครอบคลุมคุ้มค่าราคาจับต้องได้สนใจลงโฆษณาติดต่อโทร084-263-6466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
10: คุณรู้หรือเปล่าเคเบิลทีวีคุณเสียเงินดูคุณก็เลือกสิ่งที่ดีที่สุดได้เลือกเจมส์ทีวีการันตีความคมชัดจากสมาชิกบ้านหอพักและโรงแรมชั้นนำในจังหวัดกาฬสินธุ์และมหาสารคามพร้อมรับสิทธิพิเศษมากมายเป็นสมาชิกเจมส์ทีวีไม่มีข้อผูกมัดไม่ดีจริงไม่ชัดจริงยกเลิกได้โดยไม่มีเงื่อนไขติดตั้งฟรีวันนี้เจมส์ทีวีพิสูจน์แล้ววันนี้ว่าเราคือที่หนึ่ง
11: อยากมีสื่อโฆษณาของตัวเองให้คนได้รู้จักผลิตภัณฑ์เริ่มต้นแค่15บาทเท่านั้นคุณก็มีสื่อโฆษณาเป็นของตัวเองได้กับเจมส์มีเดียเน็ตเวิร์คผู้ผลิตรายการทาง 90.5 เจมส์เรดิโอ
12: เข้าถึงผู้ฟังผ่าน4ช่องทางหลักเครื่องรับวิทยุเคเบิลทีวีออนไลน์และเพจ Facebook ครอบคลุมคุ้มค่าที่สุดให้ธุรกิจคุณเป็นที่รู้จักเติบโตไปด้วยกันกับเราโฆษณาโดนใจคุ้มค่าเริ่มได้แค่15บาท
13: เจมส์มีเดียเน็ตเวิร์คโทร 084-263-6466

0: คุณกำลังฟังเจมส์เรดิโอผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเจมส์มีเดียเน็ตเวิร์ก105ผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงสำหรับบริการทางธุรกิจสนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466
1: เขาอยากได้เครื่องเขียนใหม่อะไรใหม่ทำไงดีอ่ะ
2: แค่ไปสหไทยอยากได้อะไรมีให้หมด
3: ติ๊กต่ออย่างลบกบ

0: เป๊ะเวอร์
1: อ่ะแน่นอนสหไทยที่นี่ที่เดียวครบวงจร
2: นี่คือเหตุผลดีๆว่าทำไมทุกๆบ้านเลือกใช้อินเทอร์เน็ตของเจมส์
3: ใช้เน็ตเจมส์เวลาเรียกเซอร์วิสก็มาเร็วทันอกทันใจมาก
4: ติดตั้งง่ายไม่ต้องรอนานที่สำคัญฟรีด้วยครับ
2: เน็ตดีๆบริการดีๆไม่จำเป็นต้องจ่ายแพงสมัครวันนี้รายเดือนถูกแสนถูกพร้อมให้บริการแล้วสนใจติดตั้งโทร0852742288 0852748844ใครว่าของถูกและดีไม่มีในโลกแล้วจะจ่ายแพงกว่าทำไม
5: ลงโฆษณาวันนี้เลือกที่ราคาอย่างเดียวแล้วบอกว่าได้ผลคงไม่มีใครเชื่อ
6: Social Ad ยอดวิวหลักแสนแฝงมาจากนอกพื้นที่ทั้งนั้น
5: สินค้าพื้นที่ธุรกิจท้องถิ่นต้องเข้าถึงคนซื้อรู้ใจคนขายตรงกลุ่มเป้าหมายนี่แหละได้ประสิทธิภาพ
7: ลงโฆษณากับ JM Media Network ครอบคลุมคุ้มค่าเลือกค่าจับต้องได้สนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
8: เอ๋ตั้งแต่พรุ่งนี้เธอไม่ต้องเข้าออฟฟิศแล้วนะ
9: นี่มันอะไรกันคะบอสจะให้หนูออกหนูทำอะไรผิดพลาดไปเหรอคะบอส
8: เอ๋สติฉันแค่จะให้เธอตามติดชีวิตมาดามสักหน่อยช่วงนี้หายไปแถวกุดน้ำกินทุกวันแถมสวยดูดีผิดหูผิดตาเธอไปสืบมาแล้วกลับมารายงานฉันหน่อย
10: A few moments later
9: ได้เรื่องแล้วค่ะบอสว่าแต่บอสจะรับได้ใช่ไหมคะ
8: มันแย่ขนาดนั้นเลยเหรอเอ๋ยังไงยังไง
9: หนูเห็นมาดามเข้าไปในห้องค่ะเปลี่ยนเสื้อผ้านอนนวดตัวทำสปาสาวหน้าดูมีความสุขมีความสุข
8: เธอรู้ละเอียดไปไหมเนี่ย
9: เอ้าเอ๋ก็เบิกเงินบริษัทปลอมตัวไปนวดอยู่เตียงข้างๆมาดามไงล่ะคะฟินเฟ
6: อร์ให้รางวัลกับชีวิตวันนี้ที่รูมสปานวดเพื่อสุขภาพชั้น1อาคารเดอะรูมหลังโชว์รูมฮอนด้ากาฬสินโทร0937099488
11: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
12: ดียังไงหรอ
11: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
12: โอ้ดีจัง
11: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5 4 5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
8: เช้าๆไปทำงานขึ้นรถเปิดวิทยุฟังเจมส์เรดิโอบ่ายนั่งทำงานที่ออฟฟิศเปิดฟังเจมส์เรดิโอที่เจมส์เคเบิลทีวีช่อง22
13: ก็วันนี้เราย่อโลกให้เล็กลงให้เราได้ใกล้กันมากขึ้นฟังเจมส์เรดิโอได้ทั้ง3แพลตฟอร์มสนใจลงโฆษณาติดต่อ0842638

0: 90.5 อยากมีสื่อโฆษณาของตัวเองให้คนได้รู้จักผลิตภัณฑ์เริ่มต้นแค่15บาทเท่านั้นคุณก็มีสื่อโฆษณาเป็นของตัวเองได้กับเจมส์มีเดียเน็ตเวิร์คผู้ผลิตรายการทาง 90.5 เจมส์เรดิโอ
1: เข้าถึงผู้ฟังผ่าน4ช่องทางหลักเครื่องรับวิทยุเคเบิลทีวีออนไลน์และเพจ Facebook ครอบคลุมคุ้มค่าที่สุดให้ธุรกิจคุณเป็นที่รู้จักเติบโตไปด้วยกันกับเราโฆษณาโดนใจคุ้มค่าเริ่มได้แค่15บาท
2: เจมส์มีเดียเน็ตเวิร์คโทร0842636466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
3: อยากมีเงินสดบ้านและรถช่วยคุณได้กับสินเชื่อ MCMC รถแลกเงินบ้านแลกเงินอนุมัติไวได้วงเงินสูง
4: My Home My Cash เปลี่ยนบ้านเป็นเงินอนุมัติวงเงินสูงสุด20ล้านบาทผ่อนนาน30ปีรับทุกหลักประกันกู้ได้หมดบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์คอนโดหรือตึกแถวการเงินมีปัญหาโทรปรึกษากับเราสินเชื่อ MCMC Facebook คลิก Cash Your Car โทร0842636466
5: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
6: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
5: นางไหนอ่ะ
6: ก็นี่ไง
7: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
5: ้เชื่อได้แน่นะ
6: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
5: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
6: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
7: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วย
6: อ่ะเป็นไง
5: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
8: เลิศ
9: จะดีแค่ไหนถ้าปัญหากลิ่นใต้วงแขนขนดกหรือหนังไก่หายไปและคุณยกแขนได้อย่างมั่นใจอีกครั้ง
10: ที่คลาสคลินิกกาลสินเรามีเลเซอร์กำจัดขนที่ช่วยลดกลิ่นลดตุ่มหนังไก่พร้อมมาตรฐานเดียวกันกับกว่า25สาขาทั่วประเทศปล่อยวางใจด้านการบริการและความปลอดภัยได้เลย
9: มั่นใจทุกการยกแขนดูแลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญยาแท้ปลอดภัยเห็นผลจริงอย่ารอช้าโทรเลยโทรเลย0994622149 Crash Clinic กาลสินใกล้แยกกลับมาก่อนถึงตลาดคลองถม
11: ชีวิตช่างเจมส์ให้สปีดอินเทอร์เน็ตวันยุ่งเชียร์อย่างวันเนี้ยเช้าต้องออกไปโคกสีเที่ยงมีติดตั้งที่เตาไหบ่ายนัดกับลูกค้าที่อุ่มเมาเข้าบ้านโน้นออกบ้านนี้ทุกวันที่เป็นแบบนี้เพราะบ้านไหนๆก็ใช้เจมไฮสปีดอินเทอร์เน็ตถูกกว่าเอาใจใส่ติดตั้งง่ายไม่มีข้อผูกมัดใช้เจมไฮสปีดอินเทอร์เน็ตติดตั้งวันนี้ฟรีสอบถามความพึงพอใจกับเพื่อนบ้านแล้วโทรหาเรา0852742288และ0852748844
12: สเตตัสใหม่สื่อไทยยุค 5G
13: ประชาสัมพันธ์เป็นสีเพลงเพราะเนื้อหาดีเป็นสง่าส่งเสริมธุรกิจการค้าสาระบันเทิงมีครบจบที่เดียว
12: สื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์คุณภาพครอบคลุมคุ้มค่าราคาจับต้องได้สนใจลงโฆษณาติดต่อโทร0842636466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
14: James Radio 90.5 Less talk, more music.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำชับกรมชลประทานเตรียมพร้อมรับน้ำหลากทางตอนบนของประเทศจากภาวะฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้ปริมาณน้ำที่ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยามีแนวโน้มสูงขึ้นกระทรวงมหาดไทยเตรียมหารือการเรียกบรรจุข้าราชการท้องถิ่นรอบที่4กับคณะกรรมการกลางในวันพรุ่งนี้สหรัฐประกาศเตือนพลเมืองอเมริกันเกี่ยวกับความเสี่ยงของการเดินทางไปยังซาอุดีอาระเบียท่ามกลางการโจมตีทางอากาศอย่างต่อเนื่องของกลุ่มกบฏฮูตีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันที่20กันยายนนี้ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่จากอิทธิพลของร่องมรสุมและลมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงขึ้นจากนั้นจะมีฝนลดลงและอากาศเย็นเป็นสัญญาณเริ่มต้นของฤดูหนาว
2: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าระหว่างวันพรุ่งนี้ถึง20กันยายนจะมีมวลอากาศเย็นอีกรอบหนึ่งจากประเทศจีนแผ่ลงมาส่งผลให้ร่องมรสุมและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นโดยฝนจะเริ่มตกหนักจากภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนในวันที่17ถึง19กันยายนก่อนจะขยับลงมาปกคลุมภาคกลางและภาคใต้ตอนบนในวันที่19ถึง20กันยายนนี้อีกทั้งอิทธิพลของร่องมรสุมและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะทำให้คลื่นลมในทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยเฉพาะทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 3-4 เมตรในบริเวณห่างฝั่งส่วนภาคใต้ตอนล่างมีคลื่นสูง 2-3 เมตรจึงขอเตือนให้เรือเล็กและเรือหาปลาชายฝั่งงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่19ถึง20กันยายนนี้เพื่อความปลอดภัยสูงสุด
3: อาจจะเน้นทางด้านภาคตะวันตกนะฮะกาญจนบุรีจังหวัดตากเนื่องจากว่าเวลาตัวร่องมันลงมาวันที่18มันก็จะทำให้ลมตรงที่ตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยพัดเข้ามาเสริมที่เป็นกำลังแรงด้วยและช่วงนั้นเนี่ยทางทะเลอันดามันฝั่งเนี้ยเหมือนจะมีลักษณะของหย่อมความกดอากาศต่ำซึ่งก็จะมีผลที่จะทำให้ลมเนี่ยพัดเข้าไปเลี้ยงหย่อมความกดอากาศต่ำหรือความชื้นที่อยู่ใกล้ๆแถบจังหวัดกาญจนบุรีนะครับจังหวัดตากโซนนี้ก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นนะตรงนี้ต้องอาจจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษรวมถึงภาคใต้ตอนบนแถบเพชรบุรีนะครับแถวประจวบอันนี้ก็อยู่ใกล้ๆโซนที่ใกล้ๆกาญจนบุรีเนี่ยก็อิทธิพลของตัวลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้แล้วก็ร่องที่มันลงมาช่วง19เนี่ยมันก็จะมีเพิ่มขึ้นนะตรงนี้ก็อาจจะต้องมีระมัดระวังเพราะเป็นเทือกเขาสูงเนาะอาจจะมีในเรื่องของน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นได้
2: รองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวเพิ่มเติมว่าหลังวันที่20กันยายนเป็นต้นไปเมื่อร่องมรสุมเลื่อนตัวลงสู่ภาคใต้แล้วภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนจะมีปริมาณฝนลดลงอย่างรวดเร็วพร้อมรับกับสภาพอากาศที่เริ่มเย็นลงและมีหมอกในยามเช้าถือเป็นสัญญาณเริ่มต้นของฤดูหนาวในช่วงต้นถึงกลางเดือนตุลาคมนี้นันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำชับกรมชลประทานเตรียมพร้อมรับน้ำหลากทางตอนบนของประเทศจากภาวะฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้ปริมาณน้ำที่ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยามีแนวโน้มสูงขึ้น
4: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานได้ติดตามสถานการณ์น้ำลุ่มเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดพบฝนที่ตกชุกบางแห่งทางตอนบนในระยะนี้ทำให้มีปริมาณน้ำหลากไหลลงสู่บริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยที่สถานีวัดน้ำ42อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์มีน้ำไหลผ่านประมาณ859ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทมีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนอยู่ที่430ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลกระทบต่อพื้นที่ตอนล่างในขณะนี้ทั้งนี้จากการวิเคราะห์และคาดการณ์สถานการณ์น้ำช่วง9วันข้างหน้าพบปริมาณน้ำที่สถานี42อำเภอเมืองนครสวรรค์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทำให้ปริมาณน้ำที่จะไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามไปด้วยจึงสั่งการให้กรมชลประทานพิจารณาปรับการระบายน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์และปริมาณน้ำที่จะไหลลงสู่บริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อไม่ให้กระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนซึ่งการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาที่เพิ่มขึ้นจะทำให้ระดับน้ำด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาตั้งแต่จังหวัดชัยนาทไปจนถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยเฉพาะบริเวณตำบลบ้านกระทุ่มตำบลหูเวียงอำเภอเสนาและตำบลท่าดินแดงอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพิ่มสูงขึ้นประมาณ50เซนติเมตรถึง1เมตรซึ่งระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นยังคงอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าตลิ่งขณะที่สำนักงานชลประทานที่12จะควบคุมปริมาณน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาและบริหารจัดการน้ำ โดยใช้ระบบชลประทานฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตรพร้อมติดตามสภาพอากาศข้อมูลจากสถานีตรวจวัดน้ำและแบบจำลองคาดการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อประเมินแนวโน้มสถานการณ์และปรับแผนการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเสนอของบกลางเพิ่มเติมกว่า300ล้านบาทแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำตั้งเป้าให้เห็นความเปลี่ยนแปลงภายใน30วัน
5: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าที่ประชุมศูนย์อำนวยการติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำครั้งที่1ทับ2569ได้ร่วมกันวางกรอบการดำเนินงานทั้งในปัจจุบันและอนาคตอย่างเป็นระบบพร้อมขับเคลื่อนตามกรอบ7มาตรการของกรมประมงที่ต้องยกระดับการดำเนินการให้เกิดความจริงจังและต่อเนื่องในเบื้องต้นกรมประมงได้จัดเตรียมงบประมาณในส่วนที่รับอนุมัติในปีงบประมาณ 2,570 วงเงิน15ล้านบาทเพื่อเริ่มดำเนินการรับมือสถานการณ์ในทันทีนอกจากนี้ที่ประชุมยังมีมติเห็นชอบขอใช้วงเงินงบกลางที่เป็นกรอบงบประมาณเดิมของปีงบประมาณ 2,567 ที่ยังคงเหลือกว่า300ล้านบาทโดยกรมประมงได้จำแนกแผนงานตาม7มาตรการไว้รองรับงบประมาณดังกล่าวไว้เรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างปรับรายละเอียดให้เหมาะสมที่สุดเพื่อแก้ไขปัญหาให้เกิดเป็นรูปธรรมโดยเร็วซึ่งเบื้องต้นตั้งเป้าว่าภายใน30วันต้องเริ่มเห็นผลการเปลี่ยนแปลง
6: ทางกรมประมงเนี่ยได้เตรียมงบประมาณของตัวเองไว้ในข้อจำกัดที่เรามีค่อนข้างน้อยในวงเงิน15ล้านบาทที่จะเข้าไปบริหารสถานการณ์อย่างเร่งด่วนได้แล้วก็ประเด็นที่2คือที่ประชุมก็เห็นชอบเห็นควรด้วยที่จะผลักดันในการขอใช้งบประมาณงบกลางไม่ว่าจะวงเงินเหลือเท่าไหร่อย่างเช่นวงเงินที่เช็คล่าสุดน่าจะเหลือเกือบ350ล้านบาทที่ครม.เคยอนุมัติไว้ดังนั้นเนี่ยที่ประชุมก็เห็นชอบว่าให้ผลักดันในการขอใช้งบประมาณก้อนนี้ในหลายภารกิจใน7มาตรการนี้ซึ่งผมต้องเรียนพี่น้องสื่อมวลชนแล้วก็พี่น้องประชาชนอย่างนี้ครับว่าตัวผมเองเข้ามาทำงานผมต้องการอย่างเดียวเลยคือทำให้จบทำให้เร็วทำให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด
5: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังกล่าวถึงประเด็นที่ผู้แทนเกษตรกรในพื้นที่กรุงเทพและสมุทรสงครามได้สะท้อนถึงมาตรการการเยียวยาของรัฐบาลและ7มาตรการกำจัดปลาหมอคางดำของกรมประมงที่ผ่านมาไม่สามารถลดจำนวนปลาหมอคางดำลงได้จริงโดยย้ำว่าหลังจากนี้สิ่งที่รัฐบาลต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนคือการลงไปรับทราบความเดือดร้อนของประชาชนที่แท้จริงเพื่อปรับแนวทางให้สอดรับกับงบประมาณที่ได้รับโดยมุ่งเน้นไปที่การบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนและเกษตรกรให้ได้มากที่สุดชวนันท์มาลีรายงาน
1: การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมด้านพลังงานระดับโลกแก๊สเทค2026ของไทยสามารถสร้างมูลค่าทางธุรกิจได้สูงกว่า 17,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐพร้อมส่งต่อสหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งต่อไปในปีหน้านายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวในโอกาสเป็นประธานในพิธีส่งมอบการเป็นเจ้าภาพจัดงานแก๊สเทค2027ให้แก่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพลังงานแห่งสหรัฐอเมริกาว่าการจัดงานที่กรุงเทพมหานครในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วนสามารถตอกย้ำศักยภาพของภูมิภาคเอเชียในการเป็นศูนย์กลางธุรกิจพลังงานโลกโดยสร้างมูลค่าข้อตกลงทางธุรกิจสูงกว่า17,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐช่วยส่งเสริมความร่วมมือด้านนโยบายการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานหรือ Energy Transition ซึ่งแม้ว่าพลังงานหมุนเวียนจะเป็นเป้าหมายสำคัญในอนาคตแต่ก๊าซธรรมชาติยังคงเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงทางพลังงานในปัจจุบันการมีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีจึงเป็นข้อได้เปรียบที่จะสร้างความมั่นคงให้แก่ประเทศด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพลังงานแห่งสหรัฐอเมริกาในฐานะเจ้าภาพงานแก๊สเทค2027กล่าวว่าพร้อมสานต่อการเป็นเจ้าภาพแก๊สเทค2027ในฐานะศูนย์กลางอุตสาหกรรมพลังงานของสหรัฐอเมริกาโดยจะมุ่งเน้นการหารือเพื่อรองรับความต้องการพลังงานโลกที่เพิ่มสูงขึ้นการจัดหาพลังงานในราคาที่เข้าถึงได้เชื่อถือได้และมีความมั่นคงเพื่อไม่ให้ผู้บริโภคต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่สูงเกินไปกระทรวงพลังงานบรรจุตัวเลขการใช้ไฟฟ้าสำหรับ Data Center ไว้ที่ 8.8 กิกะวัตต์ในร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศหรือแผน PDP 2026ป้องกันการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเกินความจำเป็นเพื่อความมั่นคงในระยะยาว นายพงพลยอดเมืองเจริญโฆษกกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าปัจจุบันยอดคำร้องขอใช้ไฟฟ้าจากกลุ่ม Data Center สูงถึง35กิกะวัตต์ซึ่งใกล้เคียงกับความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของประเทศที่40กิกะวัตต์อย่างไรก็ตามยอดดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นความต้องการเทียมหรือ Phantom Demand ที่เกิดจากการขอโควต้าเผื่อและขอแหล่งจ่ายไฟสำรองทั้งนี้เพื่อป้องกันการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเกินความจำเป็นกระทรวงพลังงานจึงพิจารณาบรรจุตัวเลขการใช้ไฟฟ้าสำหรับ Data Center ไว้ที่ 8.8 กิกะวัตต์ในร่าง PDP 2026ซึ่งเป็นสัดส่วนที่ผ่านการประเมินอย่างสมเหตุสมผลไทยชี้แจงประเด็นการปักปันเขตแดนทางทะเลอย่างชัดเจนในการประชุมคณะกรรมการประนอมภายใต้อนุสัญญาอันครอสที่ประเทศสิงคโปร์และเตรียมเข้าร่วมการประชุมครั้งถัดไปที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด
7: ์นายเสียศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงภาพรวมการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการประนอมภาคบังคับในกระบวนการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาอันครอสซึ่งเสร็จสิ้นในวันนี้นาประเทศสิงคโปร์ว่าแต่ละฝ่ายได้เสนอท่าทีและจุดยืนภายใต้กระบวนการประนอมโดยไทยย้ำเรื่องการปักปันเขตแดนทางทะเลเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดและมั่นใจว่าได้ตอบคำถามคณะกรรมการในประเด็นต่างๆอย่างชัดเจนบนพื้นฐานหลักกฎหมายระหว่างประเทศและรายละเอียดการดำเนินการต่อจากนี้คณะทำงานของไทยก็มีความพร้อมทั้งในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะการเตรียมการเข้าร่วมการประชุมนัดต่อไปที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์ซึ่งกัมพูชาก็ตอบรับเข้าร่วมประชุมแล้วเช่นกัน
8: เราก็มั่นใจว่าไอ้ประเด็นต่างๆที่เขาถามเราเนี่ยเราก็สามารถมีคำตอบที่ชัดเจนนะครับก็บนพื้นฐานของหลักกฎหมายระหว่างประเทศนะครับเพราะต่อไปเนี้ยมันเป็นเรื่องของหลักกฎหมายระหว่างประเทศแล้วนะครับก็เราก็มีความพร้อมทั้งในส่วนของทีมงานจากของกระทรวงเองแล้วก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับจากทางทหารเรือนะครับก็แล้วก็เราก็มีที่ปรึกษาทางกฎหมายของเรานะครับ
7: นายเสียศักดิ์ยังกล่าวอีกว่าในช่วงที่มีการประชุมอันคลอสที่สิงคโปร์ทหารกัมพูชามีการขุดภูเลตในพื้นที่เนิน450ใกล้ช่องกระโดดและช่องสะงำอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษซึ่งไม่น่าจะเป็นปัญหาหรืออุปสรรคในกรอบอันคลอสโดยตรงเนื่องจากเป็นเรื่องทางบกแต่อาจกระทบต่อบรรยากาศในการหารือรวมทั้งความไว้เนื้อเชื่อใจต่อกันส่วนกรณีที่เกิดขึ้นนั้นจะเป็นความพยายามสร้างสถานการณ์ของกัมพูชาหรือไม่ในจังหวะที่มีการหารือกันในกรอบของอันคลอสต้องรอให้หน่วยงานในพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงจึงจะได้ผลสรุปที่ชัดเจนกลิ่นยวิชเปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยเตรียมหารือการเรียกบรรจุข้าราชการท้องถิ่นรอบที่4กับคณะกรรมการกลางในวันพรุ่งนี้เพื่อไม่ให้ผู้สอบโดยสุจริตเสียโอกาสคาดว่าจะเรียกบรรจุได้ภายในเดือนตุลาคมนี้
9: นายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการสอบแข่งขันข้าราชการส่วนท้องถิ่นว่าจะมีการนำประเด็นกรอบเวลาการบรรจุข้าราชการท้องถิ่นรอบที่4เข้าหารือในที่ประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางในวันพรุ่งนี้พร้อมกำหนดกรอบการทำงานให้สามารถแก้ปัญหาไปพร้อมกับการจัดการผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตตามข้อเท็จจริงและหลักฐานรวมถึงดูแลผู้ที่สอบแข่งขันโดยสุจริตซึ่งมีสิทธิตามกระบวนการไม่ให้ต้องเสียโอกาสจากปัญหาที่เกิดขึ้นเบื้องต้นวางเป้าหมายว่าการเรียกบรรจุข้าราชการท้องถิ่นรอบที่4ต้องเดินหน้าให้ได้ภายในเดือนตุลาคมนี้โดยการประชุมกกลางวันพรุ่งนี้จะเป็นขั้นตอนสำคัญในการหารือกรอบเวลาและรายละเอียดการดำเนินการก่อนเข้าสู่ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่อไปและมี4ประเด็นสำคัญที่ต้องหารือในการประชุมกกลางได้แก่กรอบเวลาการเรียกบรรจุรอบที่4การดูแลผู้บรรจุในรอบที่1ถึง3ที่ได้รับผลกระทบเพื่อให้การแก้ไขปัญหาครอบคลุมทุกส่วนการจัดการบัญชีและตำแหน่งเพื่อไม่ให้กระทบต่อผู้มีสิทธิ์โดยสุจริตและความชัดเจนหลังการประชุมโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะนำมติและแนวทางไปดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขกำหนดแนวปฏิบัติให้โรงพยาบาลเอกชนทั่วประเทศคุมเข้มการออกหนังสือรับรองการเกิดสกัดขบวนการจ้างจดทะเบียนสมรสเพื่อให้บุตรได้สัญชาติไทยและป้องกันการทุจริตตั้งแต่ต้นทาง
10: นายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยระหว่างการเป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการออกหนังสือรับรองการเกิดของสถานพยาบาลเอกชนว่าจากกรณีการจับกุมขบวนการสแกมเมอร์และขบวนการจ้างคนไทยจดทะเบียนสมรสเพื่อให้บุตรได้สัญชาติไทยโดยมิชอบหรือพ่อทิพย์ แม้กระทรวงสาธารณสุขจะร่วมมือกับฝ่ายความมั่นคงกวาดล้างอย่างต่อเนื่องแต่ตระหนักดีว่าปัญหายังคงอยู่จึงต้องป้องกันตั้งแต่ต้นทางด้านนายแพทย์ภูเดชสุรโคตรอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสปส.กล่าวเสริมว่าที่ประชุมได้กำหนดแนวปฏิบัติสำหรับสถานพยาบาลในการออกหนังสือรับรองการเกิดหรือทร.1/1กรณีบารดาต่างชาติบิดาไทยไว้4ด้านหลักได้แก่ด้านขอบเขตการรับรองต้องรับรองเฉพาะข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นและแนะนำให้ตรวจ DNA จากสถาบันเพื่อนรัฐรับรองหากมีข้อสงสัยตั้งขั้นตอนปฏิบัติงานต้องบันทึกประวัติละเอียดอ้างอิงเอกสารตัวจริงและนำข้อมูลเข้าสู่ระบบกรมการปกครองทันทีด้านการแยกหน้าที่ห้ามบุคคลใดรวบอำนาจทำคนเดียวเด็ดขาดโดยแยกส่วนแพทย์ผู้ทำคลอดเวชระเบียนและผู้มีอำนาจลงนามออกจากกันอย่างชัดเจนด้านมาตรการป้องกันทุจริตห้ามสถานพยาบาลอำนวยความสะดวกแจ้งเกิดแทนอำเภอหรือเขตและห้ามออกหนังสือรับรองให้เด็กที่ไม่ได้เกิดในโรงพยาบาลยกเว้นกรณีส่งต่อฉุกเฉินทางนี้กระทรวงสาธารณสุขได้กำชับให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพฤติการต้องสงสัยเช่นมารดาไม่ทราบข้อมูลบิดาบิดาไม่ปรากฏตัวหรือมีการขอเปลี่ยนชื่อบิดาภายหลังเพื่อกวาดล้างกระบวนการแสวงหาสัญชาติโดยมิชอบให้หมดไปจากประเทศไทยนาฤมลอุดมพรรายงาน
1: กรมทรัพย์สินทางปัญญาจัดระบบรวบรวมฐานข้อมูลกลางช่วยศิลปินคนทำเพลงรับมือการละเมิดลิขสิทธิ์ยุค AI ให้สามารถดูแลสิทธิ์และใช้ทรัพย์สินทางปัญญาสร้างโอกาสทางธุรกิจได้อย่างเหมาะสมนางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาพร้อมสนับสนุนและเป็นที่ปรึกษาให้กับศิลปินนักแต่งเพลงโปรดิวเซอร์นักดนตรีคนทำเพลงและผู้สร้างสรรค์เพื่อรับมือกับยุคที่เทคโนโลยี AI สามารถสร้างหรือเรียนแบบเสียงและผลงานได้อย่างรวดเร็วช่วยให้ผู้สร้างสรรค์รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงสามารถดูแลสิทธิ์ของตนเองและต่อยอดทรัพย์สินทางปัญญาเป็นโอกาสทางธุรกิจได้อย่างเหมาะสมสำหรับแนวทางการป้องกันแนะนำให้ผู้สร้างสรรค์ยื่นแจ้งข้อมูลงานลิขสิทธิ์ไว้กับกรมทรัพย์สินทางปัญญาโดยข้อมูลจะรวบรวมไว้ในฐานข้อมูลกลางช่วยให้ผู้ที่ต้องการนำงานเพลงไปใช้ประโยชน์สามารถค้นหาข้อมูลและติดต่อเจ้าของสิทธิ์ได้โดยตรงอีกทั้งยังสามารถใช้เป็นหลักฐานเบื้องต้นประกอบการยืนยันสิทธิ์ความเป็นเจ้าของและวันที่สร้างสรรค์ได้โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญามีระบบรับแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ www.ipthailand.go.th ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้สร้างสรรค์สามารถแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ได้อย่างรวดเร็วโดยไม่มีค่าใช้จ่ายการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเร่งศึกษาความเป็นไปได้ของโรงไฟฟ้า SMR มุ่งเสริมความมั่นคงพลังงานสะอาดของประเทศนายนรินทร์เผ่าวณิชย์ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ร่วมลงนามความตกลงรับทุนสนับสนุนการศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นโครงการโรงไฟฟ้า SMR ระหว่างองค์การการค้าและการพัฒนาแห่งสหรัฐอเมริกาและกฟผ.ภายในงาน Gas Tech 2026โดยกล่าวว่าปัจจุบันประเทศไทยอยู่ในช่วงเวลาสำคัญในการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดการสำรวจทางเลือกต่างๆเพื่อเสริมความมั่นคงทางพลังงานรักษาเสถียรภาพในการผลิตไฟฟ้าเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนของประเทศไทยจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งการสนับสนุนครั้งนี้ถือเป็นรากฐานสำคัญในการประเมินความเป็นไปได้ของเทคโนโลยีโรงไฟฟ้า SMR โดยกฟผ.ให้ความสำคัญกับโอกาสในการเรียนรู้จากนวัตกรรมความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของสหรัฐอเมริกาพร้อมทั้งเดินหน้าส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง2ประเทศในขณะที่ความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องการนำเทคโนโลยีโรงไฟฟ้า SMR มาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการผลิตไฟฟ้าของประเทศในระยะยาวจะช่วยเสริมสร้างความยืดหยุ่นและความมั่นคงของระบบโครงข่ายไฟฟ้าสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง สำหรับการลงนามความตกลงในครั้งนี้จะช่วยให้กฟผ.สามารถประเมินพื้นที่ที่มีศักยภาพเบื้องต้นต้นทุนตลอดจนขั้นตอนและข้อกำหนดด้านกฎระเบียบที่จำเป็นสำหรับการเดินหน้าตามแผนการนำเทคโนโลยีโรงไฟฟ้า SMR มาใช้ในประเทศไทยนับเป็นอีกหนึ่งแนวทางสำหรับประเทศไทยในการพัฒนาแหล่งพลังงานที่มีความมั่นคงและมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
12: ัฐบาลเผยหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้นได้กำหนดไว้ว่าความคุ้มครองที่อยู่อาศัยกรณีเกิดอุทกภัยระบบประกันภัยพิบัติจะจ่ายส่วนที่1จำนวน 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนส่วนกรณีเกิดวาตภัยหรือแผ่นดินไหวจะจ่ายส่วนที่1จำนวน 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนทั้งนี้การจ่ายค่าสินไหมจะดำเนินการภายใน15วันและจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงโดยมีวงเงินค่าสินไหมทดแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนสำหรับความคุ้มครองต่อชีวิตกรณีมีการเสียชีวิตจากภัยที่ภายใต้การคุ้มครองระบบประกันภัยพิบัติจะจ่ายเงินผลประโยชน์รายละ2ล้านบาทสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
13: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
14: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: 19:22 ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐออกแถลงการเตือนพลเมืองอเมริกันเกี่ยวกับการเดินทางไปยังซาอุดีอาระเบียเนื่องจากความเสี่ยงการโจมตีด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและขีปนาวุธของอิหร่านขณะเดียวกันพลเมืองอเมริกันที่อาศัยและทำงานใกล้กับโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและฐานทัพสหรัฐอาจเผชิญความเสี่ยงสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ทางตอนใต้ของซาอุดีอาระเบียที่มีพรมแดนติดกับเยเมนพร้อมกำหนดให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่เตือนภัยระดับที่4ซึ่งเป็นระดับเตือนภัยสูงสุดที่ห้ามเดินทางไปยังพื้นที่ดังกล่าวเนื่องจากมีความเสี่ยงที่เป็นอันตรายถึงชีวิตถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังซาอุดีอาระเบียประกาศเตือนภัยในนครมักกะทางตะวันตกและอีกหลายพื้นที่ทั่วประเทศท่ามกลางการโจมตีทางอากาศของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนหลังระบบป้องกันภัยทางอากาศของซาอุดีอาระเบียสามารถสกัดกั้นโดรนของกลุ่มฮูตีก่อนจะรุกล้ำเขตห้ามบินเหนือน่านฟ้านครมักกะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสำนักงานบรรเทาภัยพิบัติแห่งชาติของอินโดนีเซียเร่งยกระดับความพยายามควบคุมเหตุไฟป่าและไฟไหม้พื้นที่เกษตรกรรมโดยขยายขอบเขตของปฏิบัติการดับไฟป่าจากเดิม6จังหวัดได้แก่จังหวัดเรียวจัมบีสุมาตราใต้กาลิมันตันตะวันตกกาลิมันตันใต้และกาลิมันตันกลางให้ครอบคลุมทั่วประเทศโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงเพื่อรับมือสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันพิษรวมทั้งป้องกันไม่ให้สถานการณ์ไฟป่าสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังสถานการณ์ไฟป่าในหลายพื้นที่ของอินโดนีเซียโดยเฉพาะเกาะกาลิมันตันเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วหลายแสนไร่และทำให้คุณภาพอากาศในหลายจุดอยู่ในระดับที่เป็นอันตรายนอกจากนี้หมอกควันพิษจากไฟป่าในอินโดนีเซียยังลอยข้ามพรมแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้านอาทิสิงคโปร์มาเลเซียบรูไนฟิลิปปินส์และประเทศไทยประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลกระทบตั้งแต่วันที่17-20 กันยายน 2569ฉบับที่4ในช่วงวันที่17-20 กันยายนประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเริ่มมีผลกระทบในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนในวันที่17 กันยายนหลังจากนั้นภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบในวันถัดไปทางนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่ 17-20 กันยายนนี้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดลำปางพะเยาน่านและแพร่อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดหนองคายอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์สิงห์บุรีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 21-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมประชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุตุศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:27 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร30เซนติเมตรและเวลา 20:32 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร56เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:05 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง17เซนติเมตรและเวลา 15:43 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง68เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชันดายอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:46 นาทีกรุง

0: คุณกำลังฟังเจมส์เรดิโอผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเจมมีเดียเน็ตเวิร์ก105ผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงสำหรับบริการทางธุรกิจสนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466สเตตัสใหม่สื่อไทยยุค 5G
1: ประชาสัมพันธ์เป็นสีเพลงเพราะเนื้อหาดีเป็นสง่าส่งเสริมธุรกิจการค้าสาระบันเทิงมีครบจบที่เดียว
0: สื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์คุณภาพครอบคลุมคุ้มค่าราคาจับต้องได้สนใจลงโฆษณาติดต่อโทร0842636466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
2: อยากมีเงินสดบ้านและรถช่วยคุณได้กับสินเชื่อ MCMC รถแลกเงินบ้านแลกเงินอนุมัติไวได้วงเงินสูง My Car My Cash เปลี่ยนรถเป็นเงินสดรถยังมีขับผ่อนสบายเริ่มต้นเพียงแสนละ58บาทต่อวันให้วงเงินสูงสุด5ล้านบาทผ่อนนาน84เดือนอนุมัติง่ายรับเงินเร็วถือกรรมสิทธิ์1วันก็กู้ได้อยากปรับค่างวดอยากผ่อนชำระให้น้อยลงอนุมัติวงเงินสูงสุด5ล้านบาทรถยังผ่อนอยู่ที่อื่นอยากได้ส่วนต่างก็กู้ได้การเงินมีปัญหาโทรปรึกษาเราสินเชื่อ MCMC 084-263-6466 Facebook คลิก Cash Your Car
3: ไม่มั่นใจเลยกลิ่นก็มีขนก็เยอะตุ่มนางไก่ก็ขึ้น
4: หมดห่วงเรื่องใต้วงแขนได้แล้วครับคลาสคลินิกกาลสินบริการเลเซอร์กำจัดขนลดกลิ่นลดตุ่มหนังไก่พร้อมเผยผิวเนียนใสใต้วงแขนเรียบเนียน
3: มั่นใจได้เลยเพราะเรามาตรฐานเดียวกันกว่า25สาขาทั่วประเทศดูแลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญปลอดภัยยาแท้เห็นผลจริง
4: คลาสคลินิกกาลสินใกล้แยกประปาก่อนถึงตลาดคลองถมโทรเลย099-462-2149 099-462-2149 คลาสคลินิกกาลสินความมั่นใจเริ่มได้ที่นี
5: ่อยากมีสื่อโฆษณาของตัวเองให้คนได้รู้จักผลิตภัณฑ์เริ่มต้นแค่15บาทเท่านั้นคุณก็มีสื่อโฆษณาเป็นของตัวเองได้กับเจมส์มีเดียเน็ตเวิร์คผู้ผลิตรายการทาง 90.5 James Radio
6: เข้าถึงผู้ฟังผ่าน4ช่องทางหลักเครื่องรับวิทยุเคเบิลทีวีออนไลน์และเพจ Facebook ครอบคลุมคุ้มค่าที่สุดให้ธุรกิจคุณเป็นที่รู้จักเติบโตไปด้วยกันกับเราโฆษณาโดนใจคุ้มค่าเริ่มได้แค่15บาท
7: James Media Network โทร0842636466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
8: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
9: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
8: นางไหนอ่ะ
9: ก็นี่ไง
10: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
8: ้เชื่อได้แน่นะ
9: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
8: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
9: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
10: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วย
9: อ่ะเป็นไง
8: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
11: เลิศ
0: อดีตที่ผ่านมาการใช้อินเทอร์เน็ตของท่านเป็นแบบไหน
12: เรียกซ้ำก็ไม่มาหรือว่ามาก็มาช้าช้าติดตั้งทีจ่ายจนงงค่าติดตั้งแล้วก็อุปกรณ์ก็แพง
13: ค่าบริการแพง
0: วันนี้ใช้อินเทอร์เน็ตแบบง่ายๆกับเจมอินเทอร์เน็ตรายเดือนถูกดูแลดีกว่าเน็ตเร็วแรงเสถียรติดตั้งฟรีไม่มีสัญญาผูกมัดไม่ถูกใจยกเลิกได้ทันทีเงื่อนไขดีขนาดนี้คุณจะรออะไรล่ะครับสนใจติดตั้งโทร085-274-2288 085-274-8844

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแสดงโขนเยาวชนชายแดนใต้ณมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีจังหวัดปัตตานีกระทรวงมหาดไทยเตรียมความพร้อมพิธีถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนในส่วนภูมิภาคงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนายกรัฐมนตรีแคนาดาเตรียมเดินทางเยือนยุโรปในสัปดาห์นี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับสหภาพยุโรปและลดการพึ่งพิงสหรัฐทีมวอลเลย์บอลหญิงและทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยประเดิมคว้าชัยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่16กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 14:17 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวิชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิติ์จักรินีพิริยภัทรรัชสีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปทอดพระเนตรการแสดงโขนเยาวชนชายแดนใต้เรื่องรามเกียรติ์ตอนนาคบาทณหอประชุมชูเกียรติปิติเจริญกิจสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีในวันเดียวกันนี้เวลา 16:57 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปในการพระราชทานเพลิงศพนางสาวสมพิษวรคามินทช.จภ.ณเมนวัดนพวงศ์สารามอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีอันหนึ่งเมื่อวันอังคารที่15กันยายน2569เวลา 10:10 นาทีเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยโรงแรมที่ประทับไปในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการณอาคารสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยนางโงเฟืองลีภริยาเฝ้ารับเสด็จจากนั้นทรงร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการณบริเวณโถงกลางอาคารสภาแห่งชาติโดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินไปประทับที่หัวแถวของคณะกรรมการของคณะทางการฝ่ายเวียดนามพร้อมด้วยภริยาประธานาธิบดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นแท่นรับการถวายความเคารพพร้อมด้วยประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามทรงรับการถวายความเคารพจากกองทหารเกียรติยศวงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามฝ่ายเวียดนามยิงสลุด21นัดผู้บังคับกองทหารเกียรติยศกราบบังคมทูลรายงานและกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปทรงตรวจแถวกองทหารเกียรติยศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามทรงตรวจแถวกองทหารเกียรติยศเมื่อสิ้นสุดการตรวจแถวกองทหารเกียรติยศเปล่งเสียงถวายพระพรชัยมงคลเป็นภาษาเวียดนามอย่างพร้อมเพรียงกันว่าจุกยาอัวแควมีความหมายว่าขอให้ทรงมีพระพรรณไมยสมบูรณ์แข็งแรงจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินผ่านแถวคณะทางการฝ่ายเวียดนามโดยประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามทูลแนะนำเป็นรายบุคคลแล้วเสด็จพระราชดำเนินผ่านแถวคณะทางการฝ่ายไทยและคณะเอกอัครราชทูตและอุปทูตประเทศสมาชิกอาเซียนประจำสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเสร็จแล้วทอดพระเนตรการสวนสนามของกองทหารเกียรติยศซึ่งเดินสวนสนามออกจากโถงกลางอาคารสภาแห่งชาติเวลา 10:22 นาทีเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องเฝ้าอาคารสภาแห่งชาติทรงพระราชปฏิสันถารกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569โดยมีผู้บริหารระดับสูงฝ่ายไทยและฝ่ายเวียดนามร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสนี้ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกล่าวถึงการเสด็จพระราชดำเนินเยือนในครั้งนี้ว่าเป็นโอกาสอันดีที่ทั้งสองประเทศร่วมเฉลิมฉลองวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามและนับเป็นครั้งแรกที่พระมหากษัตริย์ไทยได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามด้วยความสัมพันธ์ของทั้งสองชาติที่แนบแน่นจะนำมาซึ่งความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นของภูมิภาคอาเซียนซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสตอบขอบใจที่ให้การต้อนรับด้วยไมตรีจิตอันอบอุ่นและยินดีที่ได้มาเยือนอีกครั้งและเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศจะมีการพัฒนาและมีกิจกรรมความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายที่เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นและยั่งยืนตลอดไปเวลา 11:13 เวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายเลมินหึงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทณห้องเฝ้าโดยมีผู้บริหารระดับสูงฝ่ายไทยและฝ่ายเวียดนามร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยเวลา 11:43 เวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายเจิ้นทันเหมินประธานสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทณห้องเฝ้าโดยมีผู้บริหารระดับสูงฝ่ายไทยและฝ่ายเวียดนามร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยโรงแรมที่ประทับเวลา 18:39 เวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยโรงแรมที่ประทับถึงยังพระราชวังทงคินในงานถวายพระกยาหารค่ำอย่างเป็นทางการซึ่งนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาจัดถวายในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14-16 กันยายน 2569พระราชวังทงคินหรือบักโบฝูมีความหมายว่าพระราชวังเหนือสร้างขึ้นเมื่อปี2461ตั้งอยู่บริเวณสี่แยกถนนแลแทกและถนนโงเกวียนในเขตหวานเกียมกรุงฮานอยเดิมเป็นที่พำนักและสถานที่ปฏิบัติงานของประธานาธิบดีโฮจิมินห์ซึ่งได้รับการอนุรักษ์ไว้เกือบทั้งหมดด้วยคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของพระราชวังแห่งนี้จึงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานทางประวัติศาสตร์ของชาติเมื่อปี2528และจะรับการบูรณะและปรับปรุงครั้งใหญ่อีกครั้งเมื่อปี2568เพื่อเป็นที่ตั้งสำนักงานของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและมีการก่อสร้างเรือนกระจกส่วนขยายเพื่อใช้เป็นสถานที่จัดเลี้ยงรับรองแขกต่างประเทศของรัฐบาลเวียดนามอีกด้วยในวันเดียวกันนั้นเวลา 17:35 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปทรงติดตามการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริณห้องประชุม1ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระราชทานพระราชโองการให้นางสุพรตรีนรินทร์เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับการดำเนินงานสนองพระราชดำริประกอบด้วยโรงเรียนบ้านปาหนันอำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสโรงเรียนดาราวิทยาอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสและศูนย์ผลิตภัณฑ์แพะพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนพื้นที่ภาคใต้ค่ายสิรินธรอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีต่อจากนั้นทรงรับการลงรับฟังการบรรยายและทรงติดตามการดำเนินงานโครงการต่างๆของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้แก่โครงการจัดทำแปลงสาธิตและรวบรวมพันธุ์หญ้าแฝกสายพันธุ์บริสุทธิ์โดยงานพัฒนาที่ดินโครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการและพัฒนาการเด็กปฐมวัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและผลการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส โครงการผลิตและส่งเสริมพันธุ์สัตว์พระราชทานมุ่งเน้นการผลิตไก่ไข่และเป็ดไข่พระราชทานเพื่อส่งเสริมโภชนาการโรงเรียนในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันกลุ่มเกษตรกรหญิงตั้งครรภ์และมารดาที่เพิ่งคลอดบุตรโดยงานปศุสัตว์โครงการคัดกรองค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ตอนล่างโดยงานควบคุมโรคติดต่อและการสาธารณสุขและโครงการสาธิตการเลี้ยงผึ้งชันโรงโดยส่งเสริมการเลี้ยงในโรงเรียนในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามพระราชดำริรวมถึงเกษตรกรในพื้นที่ขยายผลโดยงานป่าไม้ในโอกาสนี้ทรงวาดรูปผึ้งชันโรงเพื่อพระราชทานเป็นที่ระลึกเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการและโครงการต่างๆด้วยความสนพระราชหฤทัยสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับเรือนรับรองที่ประทับศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเตรียมความพร้อมพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในส่วนภูมิภาคงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
2: นายอนุสิทธิ์สัมพันธ์ทลายปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในการประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนในส่วนภูมิภาคงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ซิสเต็มโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง76จังหวัดเข้าร่วมนายอนุสิทธิ์เปิดเผยว่าได้เน้นย้ำให้แต่ละจังหวัดจัดให้มีการประชุมซักซ้อมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนในระดับพื้นที่เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยรวมทั้งตรวจสอบความพร้อมการจัดพิธีในด้านต่างๆทั้งด้านสถานที่ที่ต้องสามารถรองรับประชาชนที่มาร่วมพิธีได้อย่างเพียงพอการจัดเจ้าหน้าที่ในการดูแลผู้ร่วมพิธีอย่างทั่วถึงการจัดระบบความปลอดภัยทุกมิติและการอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางสัญจรของประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและประชาสัมพันธ์การจัดพิธีต่างๆในทุกช่องทางการประชาสัมพันธ์สื่อสารเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบวันเวลาสถานที่และการเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมพิธีรวมทั้งการร่วมกันบันทึกภาพประวัติศาสตร์นี้เพื่อบันทึกเป็นจดหมายเหตุของพื้นที่จังหวัดและประเทศไทยจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: กระทรวงวัฒนธรรมติดตามความคืบหน้าการเสนอวาระ150ปีชาตการครูบาศรีวิชัยเป็นบุคคลสำคัญของโลกต่อองค์การยูเนสโกเตรียมจัดส่งเอกสารฉบับสมบูรณ์ภายในเดือนตุลาคมนี้
3: นางสาวสบิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการอำนวยการเสนอวาระครบรอบ150ปีชาตการครูบาศรีวิชัยว่าที่ประชุมได้ติดตามความคืบหน้าการจัดทำเอกสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมจัดส่งฉบับสมบูรณ์ให้คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติภายในเดือนตุลาคมนี้สำหรับการเสนอวาระดังกล่าวมุ่งเผยแพร่คุณูปการของครูบาศรีวิชัยหรือนักบุญแห่งล้านนาทั้งด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาการสร้างเครือข่ายศีลธรรมและการพัฒนาชุมชนโดยกรมการศาสนาได้สนับสนุนงบประมาณบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนพร้อมส่งคณะอนุกรรมการลงพื้นที่สืบค้นข้อมูลทั้งในประเทศและต่างประเทศเช่นสปป.ลาวเมียนมาและจีนเพื่อสะท้อนคุณูปการในมิติที่กว้างขวางมาลชโยรายงาน
1: สถานสวภาสภากาชาดไทยร่วมกับไปรษณีย์ไทยเปิดตัวโครงการส่งงูพิษต่อชีวิตคนไทยยกระดับโลจิสติกการแพทย์เชื่อมโยงการขนส่งงูพิษจากทีมกู้ภัยทั่วประเทศสู่กระบวนการผลิตเซรุ่มแก้พิษงูตามมาตรฐานสากล
4: ศาสตราจารย์นายแพทย์สุทธิพงศ์วัชรศิลป์ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทยและผู้อำนวยการสถานสวภาและนางสาวปิรันธนีสุวรรณบุภาประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานธุรกิจและการตลาดไปรษณีย์ไทยเป็นประธานร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการส่งงูพิษต่อชีวิตคนไทยโดยระบุว่าเป็นครั้งแรกของวงการโลจิสติกส์ที่ไปรษณีย์ไทยเข้ามาเชื่อมระบบการขนส่งงูพิษจากอาสาสมัครและทีมกู้ภัยเนื่องจากพิษงูในแต่ละพื้นที่มีองค์ประกอบเฉพาะตัวการผลิตเซรุ่มให้มีประสิทธิภาพสูงสุดจึงต้องอาศัยพิษงูสดจากหลากหลายสายพันธุ์ครอบคลุมทั่วประเทศอาทิงูเห่างูจงอางงูแมวซาวงูกระปะและงูเขียวหางไหม้ซึ่งงูทั้งหมด จะถูกนำมาตรวจสุขภาพเลี้ยงในระบบปิดและเข้าสู่กระบวนการวิจัยเพื่อผลิตเป็นเซรุ่มแก้พิษงูชนิดฉีดจำเพาะสายพันธุ์ด้านนางสาวปิรันธนีสุวรรณบุปผาเปิดเผยว่าได้นำศักยภาพด้าน medical logistics และเครือข่ายขนส่งมาออกแบบระบบรองรับความปลอดภัยทั้งบรรจุภัณฑ์และระบบติดตามสถานะโดยในระยะแรกได้เริ่มประสานงานรับมอบงูพิษจากอาสาสมัครและทีมกู้ภัยที่ได้รับใบอนุญาตณไพรสณีนายายอามจังหวัดจันทบุรีเพื่อจัดส่งด่วนพิเศษเข้ากรุงเทพมหานครและมีแผนขยายพื้นที่ต้นทางให้ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคในระยะถัดไปคณิษฐาลือศักดิ์รายงาน
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
0: 20:17 ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายกรัฐมนตรีมาร์คคานีแห่งแคนาดาเตรียมเดินทางเยือนเมืองสตราบูร์ของฝรั่งเศสในวันพุธนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างแคนาดากับสหภาพยุโรปให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐข่มขู่และคุกคามอธิปไตยและเศรษฐกิจของแคนาดาหลายต่อหลายครั้งในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีคานีมีกำหนดการเข้าร่วมรับฟังการแถลงนโยบายประจำปีของคณะกรรมการยุโรปและขึ้นกล่าวปราศัยต่อรัฐสภายุโรปโดยจะนำเสนอวิสัยทัศน์การสร้างพันธมิตรที่มีเอกลักษณ์เฉพาะระหว่างแคนาดากับยุโรปที่ต่างพยายามลดการพึ่งพาสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งมีท่าทีเป็นปรปักษ์ต่อทั้งแคนาดาและยุโรปสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายอิสราเอลแคทรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลในวันนี้ที่ระบุว่าพื้นที่กว่า170ของฉนวนกาซากลายเป็นพื้นที่ปราศจากประชากรนับตั้งแต่ที่กองทัพอิสราเอลเปิดฉากตอบโต้กลุ่มฮามาสที่โจมตีอิสราเอลเมื่อเดือนตุลาคมปี2566และข้อตกลงหยุดยิงของสหรัฐเมื่อปี2568ถือเป็นสิ่งที่มีคุณค่าสูงสุดของชาวอิสราเอลที่จะนำไปสู่การพาตัวประกันกลับคืนมาและรับประกันความการปลดอาวุธของกลุ่มฮามาสรัฐมนตรีการห่มอิสราเอลกล่าวเพิ่มเติมว่ากองทัพอิสราเอลพร้อมที่จะดำเนินภารกิจให้เสร็จสิ้นหากได้รับคำสั่งให้กำจัดกลุ่มฮามาสรวมถึงดำเนินการตามแผนการย้ายถิ่นฐานสำหรับพลเรือนชาวปาเลสไตน์ในฉนวนกาซากว่า2ล้านคนอย่างไรก็ตามนายไมค์ฮักกาบีเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำอิสราเอลปฏิเสธว่าไม่มีแผนที่จะอพยพพลเรือนชาวปาเลสไตน์ออกจากฉนวนกาซาโดยไม่เต็มใจสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ารัฐสภานิวซีแลนด์ผ่านร่างกฎหมายบังคับใช้ข้อตกลงการค้าเสรี FTA กับอินเดียด้วยคะแนนเสียง93-29เสียงโดยสินค้ามากกว่าครึ่งหนึ่งของรายการส่งออกทั้งหมดที่อยู่ภายใต้ร่างกฎหมายนี้จะได้รับการยกเว้นภาษีนำเข้าทันทีเมื่อมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการนายท็อดแมคเคลย์รัฐมนตรีด้านการค้าและการลงทุนของนิวซีแลนด์กล่าวว่าสำหรับบรรดาผู้ส่งออกของนิวซีแลนด์สิทธิประโยชน์เหล่านี้จะเป็นผลทันทีและมีมูลค่ามหาศาลพร้อมหวังว่าร่างกฎหมายดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ภายในปีนี้ซึ่งถือเป็นการทำตามสัญญาของนิวซีแลนด์ที่ให้ไว้ในการทำข้อตกลงการค้าเสรีกับอินเดียเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาให้เสร็จสิ้นทั้งนี้ภายใต้ร่างกฎหมายดังกล่าวสินค้าจากอินเดียทั้งหมดจะได้รับการยกเว้นภาษีศุลกากรเข้าสู่นิวซีแลนด์ขณะที่นิวซีแลนด์ตกลงที่จะลงทุนในอินเดียมูลค่ากว่า 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐตลอดระยะเวลา15ปีต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
6: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นนัดแรกของสาย C ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงประเดิมสนามพบกับมองโกเลีย ผลปรากฏว่าทีมนักตบสาวไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะไปได้อย่างขาดลอย 3-0 เซต 25-12 25-18 และ 25-18 ประเดิมเก็บชัยชนะนัดแรกได้สำเร็จสำหรับนัดต่อไปทีมนักตบสาวไทยจะลงสนามพบกับคีกิสถานในวันพรุ่งนี้เวลา 17:00 นถ่ายทอดสดทาง PPTV HD ช่อง 36ขณะที่การแข่งขันฟุตบอลชายทัพช้างศึกทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมไม่แพ้กันลงประเดิมสนามนัดแรกในกลุ่ม A พลิกกลับมาชนะคีกิสถานไปได้3-2คว้า3แต้มแรกได้เช่นเดียวกันโดยนัดต่อไปทัพช้างศึกจะลงสนามพบกับฮ่องกงในวันที่20กันยายนนี้เวลา 14:00 นถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32สมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยส่งทัพนักกีฬาอีสปอร์ต29คนชิงชัย7ประเภทเกมในเอเชียนเกมครั้งที่20ติดตามได้จากรายงาน
7: โค้ชอั๋นวิทยาแสงอนันต์หัวหน้าผู้ฝึกสอนเปิดเผยถึงความพร้อมของนักกีฬาอีสปอร์ตทีมชาติไทยว่าหลังเก็บตัวกับแคมป์ที่ทางสมาคมกีฬาอีสปอร์ตจัดให้รวมถึงเข้าแคมป์ออนไลน์และเข้าร่วมการแข่งขันเก็บเกี่ยวประสบการณ์กับคู่ต่อสู้ต่างประเทศขณะนี้นักกีฬาทุกคนมีความพร้อมเต็มที่สิ่งที่ต้องจับตาต่อไปคือสายการแข่งขันว่าทีมชาติไทยจะอยู่ในกลุ่มเดียวกับชาติใดหากพบสายไม่แข็งก็มีโอกาสลุ้นเหรียญทั้ง7ประเภทที่ส่งชิงชัย
8: ถึงความพร้อมตอนนี้น่าจะค่อนข้างจะเกือบเต็มร้อยแล้วนะครับที่เหลือก็แค่เก็บกระเป๋าเดินทางแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ไปลุ้นเรื่องของสายการแข่งขันอีกทีว่าจะอยู่ในสายแข็งหรือเปล่าอันนี้อีกเรื่องนึงก็โอกาสเหรียญถ้าเราโชคดีนะฮะจับได้เจอสายที่ค่อนข้างจะไม่หนักมากก็อาจจะไปมีลุ้นถึงเหรียญเกือบทุกเกมเลยนะครับแต่ว่าถ้าเจอสายที่มีเกมประเทศที่เขาแข่งอยู่กันนี้ก็ต้องลุ้นกันเนี่ย
7: ทั้งนี้ทีมชาติไทยส่งนักกีฬา e-sport 29คนเข้าร่วมชิงชัย7ประเภทได้แก่ประเภท Fighting Honor of King PUBG Identity V Naraga Blade Point e-football และ Puyo Puyo โดยจะแข่งขันระหว่างวันที่29กันยายนถึง2ตุลาคมนี้ที่ประเทศญี่ปุ่นพาณิชย์คาดนาครายงาน
6: สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยจัดศึกวอลเลย์บอล2รายการใหญ่ Domestic Power Volleyball Academy League และวอลเลย์บอลอาชีพ Pro Challenge ติดตามได้จากรายงาน
9: พันจ่าอากาศเอกณัฐพงษ์เกษาพันธ์เลขาธิการสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเป็นประธานแถลงข่าวการแข่งขันวอลเลย์บอลรายการ Domestic Power Volleyball Academy League ประจำปี2569ระหว่างวันที่20ถึง29กันยายนแข่งขันที่ยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่งสนามกีฬาเทศบาลนครปฐมโดยประเภททีมชายมีทั้งหมด8ทีมมันเป็นสาย A4H เกาะกูดคาบาน่าพิษณุโลก VC บัณฑิตเอเชียเมืองพลและสโมสรวอลเลย์บอลนครราชสีมา 3M ฟิล์ม VC ส่วนสาย B ประเสริฐนิกรกุลสตรองวิงเซนเซ VC ไดมอนด์ฟู้ดไฟเชฟสมุทรสาครและวิทยาลัยนครราชสีมาขามทะเลสอส่วนประเภททีมหญิง8ทีมได้แก่สาย Aอ่างทองมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ VC นครปฐม SSRU หาดใหญ่ชลบุรีราชมงคลธัญบุรี VC สุพรีมทิพยชลบุรี E-Tech ส่วนสาย B สโมสรวอลเลย์บอลนครราชสีมา 3M ฟิล์ม VC สโมสรกาญจนบุรี Power วอลเลย์บอลคลับ GLO มิราเคิลนครนนท์และมหาวิทยาลัยขอนแก่นสตาร์ตั้งการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลอาชีพรายการโปรชาเลนจ์ประจำปี2570กำลังอยู่ในช่วงเปิดรับสมัครทีมเข้าร่วมการแข่งขันระหว่างวันที่15ถึง30กันยายนก่อนไปแข่งขันระหว่างวันที่19ถึง25ตุลาคมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาโดยทั้ง2รายการถ่ายทอดสดทาง YouTube TVA Channel และ True Vision Now พิจิตรกาญจนกุลรายงาน
6: ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิพรประวัติรุ่งเรืองประธานกิติมศักดิ์สโมสรฟุตบอลมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพพร้อมด้วยนายภูริพัฒน์ประวัติรุ่งเรืองรองประธานสโมสรและผู้จัดการทีมร่วมกันแถลงข่าวเปิดตัวสโมสรฟุตบอลมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลอาชีพรายการ BYD Dolphin League 3หรือไทยลีก3ฤดูกาล2026ถึง2027โซนภาคกลางโดยในฤดูกาลนี้ทัพอาชาพยองนำโดยโค้ชแบงค์ดำรงบุญม่วงหัวหน้าผู้ฝึกสอนพร้อมด้วยยูบยองซูกองหน้าชาวเกาหลีใต้อดีตนักเตะหลายสโมสรในไทยลีกโดยตั้งเป้าหมายเลื่อนชั้นสู่ไทยลีก2ให้ได้สำหรับนัดเปิดสนามสโมสรมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพจะบุกไปเยือนอยุธยา PKFC ในวันอาทิตย์ที่20กันยายนนี้เวลา 15:30 น.ปุริพัฒน์สอนการรายงาน
10: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
0: ้สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องอิทธิบาท4โดยพระธรรมวชิรนายก
11: อิทธิบาทมี4ประการคือ1ฉันทะความพอใจที่จะทำ2วิริยะความเพียรที่จะทำสิ่งนั้นๆ 3. จิตตะเอาใจใส่ไม่วางธุระ 4. วิมังสามันตริตรองพิจารณาเหตุผลสำเร็จความเจริญ

0: ตามที่
1: ท่านคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
2: ขอให้ทุกท่านร่วมมือร่วมใจกันอย่างมั่นคงแน่วแน่และหากมีอุปสรรคปัญหาใดๆเกิดขึ้นก็ไปเชิญปัญหาอย่างผู้มีสติมีปัญญาและร่วมกันคิดอ่านปฏิบัติแก้ไขด้วยเหตุผลด้วยหลักวิชาและด้วยความบริสุทธิ์จริงใจรวมกำลังความรู้ความสามารถของทุกคนทุกฝ่ายมาใช้ให้ถูกต้องและเหมาะสมทันต่อเหตุการณ์พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกาคณิกบรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

เพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น. ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมในค่ำคืนนี้นะคะพบกันเช่นเคยกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะดำเนินรายการในช่วงเวลาประมาณ 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะเช่นเคยนะคะเรายังคงได้นำผลงานวรรณกรรมมาฝากกับคุณผู้ฟังกันและเป็นวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดในเวทีรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะซึ่งรางวัลผ่านแว่นฟ้านี้ก็เป็นรางวัลที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรค่ะซึ่งทางรัฐสภาค่ะจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยค่ะสำหรับชื่อของการประกวดนะคะใช้คำว่าผ่านแว่นฟ้าที่นอกจากจะเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยแล้วก็ยังเป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศด้วยและผลงานวรรณกรรมที่ทางรายการนำมาฝากกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนวันนี้ค่ะมีชื่อเรื่องว่าแม่จ๋าอย่าร้องไห้ประพันธ์โดยทาราศรีอนุรักษ์และผู้ที่นำมาเรียบเรียงและบันทึกเสียงให้เราได้รับฟังกันทางวิทยุนะคะก็คือคุณมุทิตาอิทธิผลเช่นเคยค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรค่ะเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันได้เลยค่ะ

เพจของเราเป็นที่นิยมขึ้นตามลำดับจากเดิมมีผู้ติดตามหลักพันตอนนี้กลายเป็นหลักหมื่นหลักแสนอย่างก้าวกระโดดต้องเพิ่มแอดมินแบ่งหน้าที่กันดูแลไม่ให้เกิดความผิดพลาดผมเป็นฝ่ายเอดิเตอร์สร้างความเคลื่อนไหวให้เพจเป็นไปในทิศทางที่เราต้องการรวมถึงทำงานร่วมกับครีเอทีฟโปรดิวเซอร์เพื่อวางแนวทางการตัดต่อรายการให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดลงพื้นที่เสนอข่าวทั้งแบบรายงานสดและรูปแบบบทความเชิงลึกประเด็นร้อนตีแผ่ให้สังคมควรรับรู้หลายครั้งเรานำเสนอชีวิตบุคคลผู้ถูกกระทำจนกลายเป็นกระแสพลิกชะตา

0: James Radio 945
1: อยากมีเงินสดบ้านและรถช่วยคุณได้กับสินเชื่อ MCMC รถแลกเงินบ้านแลกเงินอนุมัติไวได้วงเงินสูง
2: My Home My Cash เปลี่ยนบ้านเป็นเงินอนุมัติวงเงินสูงสุด20ล้านบาทผ่อนนาน30ปีรับทุกหลักประกันกู้ได้หมดบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์คอนโดหรือตึกแถวการเงินมีปัญหาโทรปรึกษากับเราสินเชื่อ MCMC Facebook คลิก Cash Your Car โทร084-263-6466 Status ใหม่สื่อไทยยุค 5G
3: ประชาสัมพันธ์เป็นสีเพลงเพราะเนื้อหาดีเป็นสง่าส่งเสริมธุรกิจการค้าสาระบันเทิงมีครบจบที่เดียว
2: สื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์คุณภาพครอบคลุมคุ้มค่าเลือกค่าจับต้องได้สนใจลงโฆษณาติดต่อโทร084-263-6466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
4: อยากมีสื่อโฆษณาของตัวเองให้คนได้รู้จักผลิตภัณฑ์เริ่มต้นแค่15บาทเท่านั้นคุณก็มีสื่อโฆษณาเป็นของตัวเองได้กับเจมส์มีเดียเน็ตเวิร์คผู้ผลิตรายการทาง 90.5 เจมส์เรดิโอ
5: เข้าถึงผู้ฟังผ่าน4ช่องทางหลักเครื่องรับวิทยุเคเบิลทีวีออนไลน์และเพจ Facebook ครอบคลุมคุ้มค่าที่สุดให้ธุรกิจคุณเป็นที่รู้จักเติบโตไปด้วยกันกับเราโฆษณาโดนใจคุ้มค่าเริ่มได้แค่15บาท
6: เจมส์มีเดียเน็ตเวิร์คโทร084-263-6466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
7: จะดีแค่ไหนถ้าปัญหากลิ่นใต้วงแขนขนดกหรือหนังไก่หายไปและคุณยกแขนได้อย่างมั่นใจอีกครั้ง
8: ที่คลาสคลินิกกาลสินเรามีเลเซอร์กำจัดขนที่ช่วยลดกลิ่นลดตุ่มหนังไก่พร้อมมาตรฐานเดียวกันกับกว่า25สาขาทั่วประเทศปล่อยวางใจด้านการบริการและความปลอดภัยได้เลย
7: มั่นใจทุกการยกแขนดูแลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญยาแท้ปลอดภัยเห็นผลจริงอย่ารอช้าโทรเลยโทรเลย0994622149 Crash Clinic กาฬสินธุ์ใกล้แยกปรับมาก่อนถึงตลาดคลองถม
9: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
10: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
9: นางไหนอ่ะ
10: ก็นี่ไง
11: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
9: ้เชื่อได้แน่นะ
10: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
9: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
10: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
11: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วย
10: อ่ะเป็นไง
9: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
12: เลิศ
13: ยายแหววอยู่บ้านเลี้ยงหลานใช
14: ้เกมพาเขาเปิดอินเทอร์เน็ต
13: น้องบิลีฟทำการบ้านเสร็จขอเล่นเกมก็ใช้
15: เจมส์ไฮสปีดอินเทอร์เน็ต
13: คุณแม่ทำงานออฟฟิศส่งงานก็ใช้
16: เจมส์ไฮสปีดอินเทอร์เน็ต
13: นี่แหละค่ะทุกเพศทุกวัยบ้านไหนๆก็ใช้เจมส์ไฮสปีดอินเทอร์เน็ตถูกกว่าเอาใจใส่ติดตั้งง่ายไม่มีข้อผูกมัดใช้เจมส์ไฮสปีดอินเทอร์เน็ตติดตั้งฟรีวันนี้สอบถามความพึงพอใจกับเพื่อนบ้านแล้วโทรหาเรา0852742288และ0852748844

0: James Radio
1: 90.5 ได้จังหวัดของเรามีพรรคการเมืองเดียวได้รับคะแนนเลือกตั้งหลายสมัยได้เป็นรัฐบาล 7-8 ปีให้หลังมานี้เองเพราะเห็นว่าภูมิภาคอื่นเขาพัฒนาไปถึงไหนต่อไหนผู้แทนค่อยๆกระตือรือร้นที่จะผลักดันจังหวัดฐานเสียงตัวเองให้เปลี่ยนแปลงท่าเทียมเขาบ้างเสือนอนกินเริ่มสำเนียกปรับเปลี่ยนวิธีคิดยิ่งเข้าสู่ยุคชาวบ้านเข้าถึงข่าวสารฉับพลันผ่านหน้าจอไฟฟ้าบรรดาเสือก็เริ่มออกทำงานกันจ้าละวันรอนอนกินอยู่ดั้งเดิมไม่ได้อีกแล้ว

ก่อนจะถึงจังหวัดจุดหมายปลายทางต้องผ่านบ้านเกิดผมก่อนบทเพลงคิดถึงบ้านของน้าหมูพงเทพกระดนชำนาญแววขึ้นสะท้อนในใจจากมานานคิดถึงจังเลยหอมเจ้าเอ๋ยละอองท้องถิ่นภูเขาชุมทองและเห็นตระหง่านอยู่ทางซ้ายมือของถนนสายเอเชียผมค่อยๆชะลอความเร็วพารถเข้าจอดไหลทางโดยภูมิศาสตร์ตั้งแต่ริมถนนจนถึงเชิงเขาเป็นที่ราบลุ่มชุ่มน้ำเมื่อก่อนผู้คนทำนาท้องนากว้างต่อกันสุดลูกหูลูกตาสอดคล้องตำนานนิทานพื้นบ้านที่ว่าบริเวณนี้เคยเป็นทะเลมีเรือสำเภาบรรทุกทองคำมาเต็มลำแล้วก็ล่มอับปางลงทองคำทั้งหมดกลายเป็นภูเขาชุมทองมาตราปัจจุบันสมัยเด็กผมกับพี่เคยสวมบทนักล่ายามรัตติกาลออกส่องปลาคืนหนึ่งคืนหนึ่งได้เป็นข้องโดยเฉพาะปลาช่อนชุกชุมเหลือเกินกินไม่ทันต้องขอดเกล็ดผ่าหลังหมักเกลือตากแดดไว้รอบบ้านปัจจุบันผืนนาทั้งหมดเปลี่ยนเป็นสวนยางพาราจากยุคสมัยหนึ่งราคายางแพงลิ่วล่อตาล่อใจชาวบ้านพวกเขาปลูกข้าวมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายไม่มีอะไรดีขึ้นเห็นคนอื่นปลูกยางร่ำรวยกันชั่วข้ามคืนมีหรอโจดใจไหวปลูกยางมีรถกระบะขับสวนยางเป็นสินทรัพย์ใช้ประกันเงินกู้ได้ยอดสูงลิ่วแต่นั่นมันตอนราคา

ผมเปิดประตูรถเดินไปสูดกลิ่นอากาศบ้านเกิดแม้ว่าจะไม่หอมสะอาดเหมือนตอนเด็กช่วงหน้านามีข้าวกล้าเขียวชอุ่มแต่ก็รู้สึกสดชื่นโล่งใจกว่าอากาศในเมืองหลวงซึ่งฝุ่น PM 2.5 กำลังเป็นปัญหาอย่างหนักสภาพบ้านเก่าไม่เหลือเขาเดิมให้เห็นทอดตาแลไปไกลถึงไหล่เขาชุมทองสวนยางพาราต่อกันพืชเหมือนแผ่นพลาสเตอร์เก่าๆบางแปลงโตเต็มวัยบางแปลงยังหลงเหลงเพราะว่าเพิ่งปลูกอากาศร้อนอบอ้าวผมยกมือขึ้นไหว้ภูเขาชุมทองตรงหน้าเหมือนทำความเคารพญาติผู้ใหญ่ที่รอคอยการกลับมาของลูกหลานบ้านเกิดผมอยู่ที่นี่แต่ตอนนี้ที่ที่เคยเป็นบ้านไม่ใช่ของผมอีกแล้วเปลี่ยนมือต่อมือเป็นของใครไปก็ไม่รู้คนเฒ่าคนแก่ที่รู้จักก็ล้มหายตายจากไปหมดเหลือก็แต่ภูเขาชุมทองนี่แหละถือเป็นญาติผู้ใหญ่ที่ยังคงอยู่ผมกลับขึ้นรถใช้ความเร็วปานกลางขับไปจุดหมายปลายทางซึ่งอยู่ถัดไปอีก2จังหวัดผมออกเดินทางจากกรุงเทพตั้งแต่ตี4ตอนนี้ดูนาฬิกาดิจิตอลหน้ารถอีก20นาที5โมงเย็นกว่า800กิโลเมตรอยู่บนท้องถนนรู้สึกอ่อนเปลี้ยไปทั้งตัวตั้งใจว่าถึงที่หมายปลายทางก็คงจะราวๆทุ่มกว่าจะเปิดโรงแรมหรือว่ารีสอร์ทเล็กๆพักผ่อนแบบทิ้งตัวรุ่งขึ้นค่อยไปเจอแหล่งข่าว

ำไมถึงตัดสินใจลงเล่นการเมืองครับผมยิงคำถามพุ่งเข้าประเด็นทันทีหลังจากชวนคุยเรื่องทั่วไปอยู่ครู่หนึ่งปัจจุบันแม้เทคโนโลยีการทำข่าวจะทันสมัยมีกล้องอัดภาพเสียงคมชัดวางบนขาตั้งกล้องทำงานอยู่ข้างๆมีโน้ตบุ๊กสเปคแรงสำหรับตัดต่อคลิปแต่ก็ไม่ไหวผมยังติดนิสัยถือสมุดบันทึกปากกาจดประเด็นน่าสนใจไว้สำหรับขยายเขียนภายหลังเสมอส่วนภาพเสียงที่ได้จากกล้องค่อยเอาไปตัดต่อด้วยโปรแกรมสำหรับทำคลิปภายหลังหญิงสาวผู้ถูกถามคเนจากสายตาน่าจะอายุ30ปลายๆใบหน้าผิวพรรณผุดผาดมีสง่าไว้ผมยาวรวบหลังแบบสุภาพผมอดคิดในใจไม่ได้ว่าถ้าผู้หญิงตรงหน้าปล่อยผมคงงามหน้าหลงไหลทีเดียวเธอนัดให้ผมไปคุยที่ออฟฟิศสำนักงานพักของเธอจากการเกริ่นคุยกันตอนแรกทำให้ทราบว่าเธอเรียนจบทางด้านรัฐศาสตร์รุ่นเดียวกับพี่ที่ทำงานครอบครัวมีอาชีพหลายอย่างทั้งเจ้าของเรือประมงอู่ซ่อมเรือขายวัสดุก่อสร้างรับถมที่รวมถึงธุรกิจร้านอาหารอีกหลายแห่งในภูมิภาคนี้จัดว่ามีหน้ามีตามีฐานะระดับแนวหน้าของจังหวัดพี่วิทยาคงจะเล่าให้ฟังบ้างแล้วใช่ไหมว่าพี่ขออนุญาตแทนตัวเองว่าพี่นะสมัยเรียนเนี่ยพี่คลั่งการเมืองมากก็เลยเลือกเรียนรัฐศาสตร์จบออกมาไฟแรงสมัครเข้า

งานฝ่ายการตลาดให้บริษัทส่งออกสินค้าทะเลอยู่หลายปีการงานก็มั่นคงมีความก้าวหน้าแต่ก็นั่นแหละเหมือนตรงนั้นไม่ใช่เราอะสิ่งที่หัวใจเรียกร้องตลอดก็คือได้เป็นกระบอกเสียงให้พี่น้องประชาชนผมรู้สึกเสียสมาธิแวบหนึ่งพอได้ยินคำว่าพี่น้องประชาชนพักหลังได้ยินคำนี้จากตลกเรียนเสียงนักการเมืองจนจำติดหูดีที่หญิงสาวไม่ทันสังเกตเห็นเธอจึงพูดสิ่งที่ต้องการให้อัดภาพเสียงทำคลิปลงเพจต่อพี่เติบโตมากับชุมชนย่านเนี้ยเห็นความลำบากยากจนสาเหตุจากการวางแผนระบบเศรษฐกิจไม่ดีไม่มีการกระจายรายได้อย่างทั่วถึงพี่เห็นช่องโหว่ก็เลยอยากอาสาเพื่อมาพัฒนาคุณภาพชีวิตพี่น้องประชาชนคนที่นี่ให้ดีขึ้นทำไมเลือกลงสมัครผู้แทนในสังกัดพรรคการเมืองนี้ครับผมเปลี่ยนประเด็นเพื่อมิให้บทสนทนากลายเป็นคำปราศัยหาเสียงมากไปกว่านี้มีตัวแทนจากหลายพรรคมาติดต่อขอให้พี่เข้าร่วมแต่พี่เห็นว่าพรรคเนี้ยนโยบายอุดมการณ์สอดคล้องกันคือยึดโยงปากท้องพี่น้องประชาชนมากกว่ามุ่งเศรษฐกิจส่งออกจังหวัดพี่น่ะเป็นอู่ข้าวอู่น้ำมีทั้งทะเลหลวงทะเลสาบท้องนาตาลตะโนดบรรพชนคนบ้านเราอยู่ดีกินดีมาตั้งแต่แรกถ้ามีวิสัยทัศน์พัฒนาพี่เชื่อว่าจังหวัดบ้านพี่ความเป็นอยู่จะดีกว่านี้นี่อะไรอ่ะผู้คนจนลงจนลงหญิงสาวทำหน้าสลดมองบนเพดานฝ้าแอร์เย็นในห้องสำนักงานสะอาดสะอ้านฟ้าผนังติดฉากรูปเธอกับคนดังทั้งระดับโลกระดับประเทศอดีตนายกผู้นำศาสนาดูโอ้อาอลังการเธอวางสีหน้าเศร้ากว่าเดิมค่อยๆเอ่ยต่อเพื่อไม่ให้สายทานคำพูดขาดช่วงวันก่อนนะพี่ขอเล่าเหตุการณ์สะเทือนใจให้ฟังพี่พาทีมงานไปตั้งศูนย์ตรวจสุขภาพฟรีโครงการเนี้ยพี่ทำติดต่อมาหลายปีแล้วพี่เจอคุณยายท่านหนึ่งนั่งขายกล้วยอยู่ข้างถนนพี่เข้าไปถามถึงได้รู้ว่าคุณยายอยู่กับสามีที่ป่วยเป็นอัมพาตเงินทองไม่มีต้องมานั่งขายกล้วยริมทางขายได้บ้างไม่ได้บ้างพี่สงสารจับใจพอถามว่าแล้วโครงการบัตรสวัสดิการของรัฐคุณยายได้ไหมคุณยายบอกไม่มีทำไม่เป็นที่บ้านอยู่กันสองคนภาษาตายายเทคโนโลยีอะไรไม่รู้เรื่องกับเขาผู้ใหญ่บ้านปล่อยปละละเลยหลงหูหลงตาสิทธิ์ที่ควรได้กลับไม่ได้แต่คนไม่สมควรได้กลับได้พี่สงสารจับใจเวลาดูหนังถึงฉากเศร้าตัวละครร้องไห้ผมมักตั้งข้อสงสัยเสมอว่าน้ำตาจริงรั่วเทียมถ้าจริงนักแสดงต้องเก่งการละครขนาดไหนถึงสามารถบีบน้ำตาตามใจสั่งหรือว่าเพราะอินกับบทจริงๆถึงรีดน้ำตาออกมาให้สมบทบาทได้นอกเหนือจากพ่อแม่ลูกเมียเพื่อนลักสัตว์เลี้ยงคนในครอบครัวเสียชีวิตคนคนนึงต้องอาศัยความเศร้าความเสียใจขนาดไหนถึงหลั่งน้ำตาหญิงสาวเล่ามาถึงตอนนี้เธอมองข้างบนเพดานก่อนขอบตาล่างค่อยๆทนเป็นหยาดน้ำตาใสๆหล่นอาบแก้มงามในจังหวัดเดียวกันมีเด็กผู้หญิงอายุ4 ขวบกว่าๆน่ารักปุ๊กลุกหน้าตาสะอาดสะอ้านสวมเสื้อกระโปรงเหมือนตุ๊กตาเดินเข้ามาเธอเห็นแม่ร้องไห้รีบวิ่งไปสวมกอดแล้วก็ร้องแจ้วขึ้นแม่จ๋าอย่าร้องไห้

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลผ่านแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าแม่จ๋าอย่าร้องไห้โดยทาราศีอนุรักษ์ยังไม่จบนะคะคุณผู้ฟังกลับมาติดตามรับฟังเรื่องราวในตอนต่อไปกันได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนวันนี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะและทีมงานรายการศาลาวรรณกรรมต้องลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: กำลังฟังเจมส์เรดิโอผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเจมส์มีเดียเน็ตเวิร์ก105ผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงสำหรับบริการทางธุรกิจสนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466
1: ปีกับการการันตีคุณภาพการเรียนการสอนหลักสูตรสมาร์ทเบนจินตคณิตหลักสูตรอันดับหนึ่งในประเทศไทยที่ได้รับการยอมรับใน25ประเทศทั่วโลก
0: เรียนหลักสูตรจินตคณิตที่สมาร์ทเบนกาฬสินธุ์วันนี้ฟรีแค่ธรรมเนียมแรกเข้าพิเศษพบกับหลักสูตรเข้มข้นใส่ใจเน้นคุณภาพสอนสนุกโดยครูใจดีเข้าใจง่ายเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
1: สนใจทดลองเรียนฟรีติดต่อสมาร์ทเบนกาฬสินธุ์ชั้น3อาคารสาธารณศึกษาพันธุ์ติดต่อฝ่ายประสานงานโทร0842688118นะคะ
2: นี่คือเหตุผลดีๆว่าทำไมทุกๆบ้านเลือกใช้อินเทอร์เน็ตของเจมส
3: ์ใช้เน็ตเจมส์เพราะจ่ายน้อยจ่ายถูกคุ้มค่า
2: เน็ตเจมส์เร็วแรงและเสถียรด้วยครับเน็ตดีๆบริการดีๆไม่จำเป็นต้องจ่ายแพงสมัครวันนี้รายเดือนถูกแสนถูกพร้อมให้บริการแล้วสนใจติดตั้งโทร0852742288 0852748844ใครว่าของถูกและดีไม่มีในโลกแล้วจะจ่ายแพงกว่าทำไม
4: ลงโฆษณาวันนี้เลือกที่ราคาอย่างเดียวแล้วบอกว่าได้ผลคงไม่มีใครเชื่อ
5: Social Ad ยอดวิวหลักแสนแฝงมาจากนอกพื้นที่ทั้งนั้น
4: สินค้าพื้นที่ธุรกิจท้องถิ่นต้องเข้าถึงคนซื้อรู้ใจคนขายตรงกลุ่มเป้าหมายนี่แหละได้ประสิทธิภาพ
0: ลงโฆษณากับเจมมีเดียเน็ตเวิร์กครอบคลุมคุ้มค่าเลือกค่าจับต้องได้สนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
6: โอ้ยทำงานหน้าคอมทั้งวันปวดร้าวไปทั้งตัวแล้วเนี่ยนวดให้หน่อยสิคะที่รัก
7: ได้สิคุณแต่ถ้าเสร็จแล้วผมขอไปดูบอลบ้านเพื่อนนะนะ
6: หยุดเดี๋ยวนี้เลยนะ
7: หยอกหยอกปวดเมื่อยหัวไหล่ตัวเนี่ยให้มืออาชีพเขาจัดการดีกว่าที่นี่เลยรูมสปาบริการนวดเพื่อสุขภาพให้คุณได้ผ่อนคลายสะอาดหอมด้วยกลิ่นจากสมุนไพรธรรมชาติจะมาเดี่ยวมาคู่หรือมายกกวนก็พร้อมให้บริการแล้ววันนี
6: ้ว้าวไปกันเลยไหมคุณ
7: ไปดูบอลบ้านเพื่อนน่ะเหรอ
6: ไปรูมสปาสิจ๊ะ
8: ให้รางวัลกับชีวิตวันนี้ที่รูมสปานวดเพื่อสุขภาพชั้น1อาคารเดอะรูมหลังโชว์รูมฮอนด้ากาฬสินธุ์โทร0937099488
0: เช้าๆไปทำงานขึ้นรถเปิดวิทยุฟังเจมส์เรดิโอบ่ายนั่งทำงานที่ออฟฟิศเปิดฟังเจมส์เรดิโอที่เจมส์เคเบิลทีวีช่อง22
9: ก็วันนี้เราย่อโลกให้เล็กลงให้เราได้ใกล้กันมากขึ้นฟังเจมส์เรดิโอได้ทั้ง3แพลตฟอร์มสนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466
10: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
11: ดียังไงหรอ
10: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
11: โอ้ดีจัง
10: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น

0: 90.5 FM
1: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
2: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
1: นางไหนอ่ะ
2: ก็นี่ไง
3: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
1: ้เชื่อได้แน่นะ
2: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
1: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วย
2: อ่ะเป็นไง
1: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
4: เลิศ
5: อยากมีเงินสดบ้านและรถช่วยคุณได้กับสินเชื่อ MCMC รถแลกเงินบ้านแลกเงินอนุมัติไวได้วงเงินสูง My Car My Cash เปลี่ยนรถเป็นเงินสดรถยังมีขับผ่อนสบายเริ่มต้นเพียงแสนละ58บาทต่อวันให้วงเงินสูงสุด5ล้านบาทผ่อนนาน84เดือนอนุมัติง่ายรับเงินเร็วถือกรรมสิทธิ์1วันก็กู้ได้อยากปรับค่างวดอยากผ่อนชำระให้น้อยลงอนุมัติวงเงินสูงสุด5ล้านบาทรถยังผ่อนอยู่ที่อื่นอยากได้ส่วนต่างก็กู้ได้การเงินมีปัญหาโทรปรึกษาเราสินเชื่อ MCMC 084-263-6466 Facebook คลิก Cash หยวกขา
6: ไม่มั่นใจเลยกลิ่นก็มีขนก็เยอะตุ่มนางไก่ก็ขึ้น
7: หมดห่วงเรื่องใต้วงแขนได้แล้วครับคลาสคลินิกกาลสินบริการเลเซอร์กำจัดขนลดกลิ่นลดตุ่มหนังไก่พร้อมเผยผิวเนียนใสใต้วงแขนเรียบเนียน
6: มั่นใจได้เลยเพราะเรามาตรฐานเดียวกันกว่า25สาขาทั่วประเทศดูแลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญปลอดภัยยาแท้เห็นผลจริง
7: คลาสคลินิกกาลสินใกล้แยกประปาก่อนถึงตลาดคลองถมโทรเลยโทรเลย099-462-2149 099-462-2149 คลาสคลินิกกาลสินธุ์ความมั่นใจเริ่มได้ที่นี
8: ่สเตตัสใหม่สื่อไทยยุค 5G
9: ประชาสัมพันธ์เป็นสีเพลงเพราะเนื้อหาดีเป็นสง่าส่งเสริมธุรกิจการค้าสาระบันเทิงมีครบจบที่เดียว
8: สื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์คุณภาพครอบคลุมคุ้มค่าราคาจับต้องได้สนใจลงโฆษณาติดต่อโทร084-263-6466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
10: คุณรู้หรือเปล่าเคเบิลทีวีคุณเสียเงินดูคุณก็เลือกสิ่งที่ดีที่สุดได้เลือกเจมส์ทีวีการันตีความคมชัดจากสมาชิกบ้านหอพักและโรงแรมชั้นนำในจังหวัดกาฬสินธุ์และมหาสารคามพร้อมรับสิทธิพิเศษมากมายเป็นสมาชิกเจมส์ทีวีไม่มีข้อผูกมัดไม่ดีจริงไม่ชัดจริงยกเลิกได้โดยไม่มีเงื่อนไขติดตั้งฟรีวันนี้เจมส์ทีวีพิสูจน์แล้ววันนี้ว่าเราคือที่หนึ่ง
11: อยากมีสื่อโฆษณาของตัวเองให้คนได้รู้จักผลิตภัณฑ์เริ่มต้นแค่15บาทเท่านั้นคุณก็มีสื่อโฆษณาเป็นของตัวเองได้กับเจมส์มีเดียเน็ตเวิร์คผู้ผลิตรายการทาง 90.5 เจมส์เรดิโอ
12: เข้าถึงผู้ฟังผ่าน4ช่องทางหลักเครื่องรับวิทยุเคเบิลทีวีออนไลน์และเพจ Facebook ครอบคลุมคุ้มค่าที่สุดให้ธุรกิจคุณเป็นที่รู้จักเติบโตไปด้วยกันกับเราโฆษณาโดนใจคุ้มค่าเริ่มได้แค่15บาท
13: เจมส์มีเดียเน็ตเวิร์คโทร 084-263-6466

0: คุณกำลังฟังเจมส์เรดิโอผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเจมส์มีเดียเน็ตเวิร์ก105ผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงสำหรับบริการทางธุรกิจสนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466
1: เขาอยากได้เครื่องเขียนใหม่อะไรใหม่ทำไงดีอ่ะ
2: แค่ไปสหไทยอยากได้อะไรมีให้หมดดินสออย่างลบก

0: ๊ะเวอร์
1: อ่ะแน่นอนสหไทยที่นี่ที่เดียวครบวงจร
2: นี่คือเหตุผลดีๆว่าทำไมทุกๆบ้านเลือกใช้อินเทอร์เน็ตของเจมส์
3: ใช้เน็ตเจมส์เวลาเรียกเซอร์วิสก็มาเร็วทันอกทันใจมาก
4: ติดตั้งง่ายไม่ต้องรอนานที่สำคัญฟรีด้วยครับ
2: เน็ตดีๆบริการดีๆไม่จำเป็นต้องจ่ายแพงสมัครวันนี้รายเดือนถูกแสนถูกพร้อมให้บริการแล้วสนใจติดตั้งโทร0852742288 0852748844ใครว่าของถูกและดีไม่มีในโลกแล้วจะจ่ายแพงกว่าทำไม
5: ลงโฆษณาวันนี้เลือกที่ราคาอย่างเดียวแล้วบอกว่าได้ผลคงไม่มีใครเชื่อ
6: Social Ad ยอดวิวหลักแสนแฝงมาจากนอกพื้นที่ทั้งนั้น
5: สินค้าพื้นที่ธุรกิจท้องถิ่นต้องเข้าถึงคนซื้อรู้ใจคนขายตรงกลุ่มเป้าหมายนี่แหละได้ประสิทธิภาพ
7: ลงโฆษณากับ JM Media Network ครอบคลุมคุ้มค่าราคาจับต้องได้สนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
8: เอ๋ตั้งแต่พรุ่งนี้เธอไม่ต้องเข้าออฟฟิศแล้วนะ
9: นี่มันอะไรกันคะบอสจะให้หนูออกหนูทำอะไรผิดพลาดไปเหรอคะบอส
8: เอ๋สติฉันแค่จะให้เธอตามติดชีวิตมาดามสักหน่อยช่วงนี้หายไปแถวกุดน้ำกินทุกวันแถมสวยดูดีผิดหูผิดตาเธอไปสืบมาแล้วกลับมารายงานฉันหน่อย
10: A few moments later
9: ได้เรื่องแล้วค่ะบอสว่าแต่บอสจะรับได้ใช่ไหมคะ
8: มันแย่ขนาดนั้นเลยเลยเอ๋ยังไงยังไง
9: หนูเห็นมาดามเข้าไปในห้องค่ะเปลี่ยนเสื้อผ้านอนนวดตัวทำสปาสาวหน้าดูมีความสุขมีความสุข
8: เธอรู้ละเอียดไปไหมเนี่ย
9: เอ้าเอ๋ก็เบิกเงินบริษัทปลอมตัวไปนวดอยู่เตียงข้างๆมาดามไงล่ะคะฟินเฟ
6: อร์ให้รางวัลกับชีวิตวันนี้ที่รูมสปานวดเพื่อสุขภาพชั้น1อาคารเดอะรูมหลังโชว์รูมฮอนด้ากาฬสินธุ์โทร0937099488
11: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
12: ดียังไงหรอ
11: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
12: โอ้ดีจัง
11: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
13: เช้าๆไปทำงานขึ้นรถเปิดวิทยุฟังเจมส์เรดิโอบ่ายนั่งทำงานที่ออฟฟิศเปิดฟังเจมส์เรดิโอที่เจมส์เคเบิลทีวีช่อง22
14: ก็วันนี้เราย่อโลกให้เล็กลงให้เราได้ใกล้กันมากขึ้นฟังเจมส์เรดิโอได้ทั้ง3แพลตฟอร์มสนใจลงโฆษณาติดต่อ0842638

0: 90.5 อยากมีสื่อโฆษณาของตัวเองให้คนได้รู้จักผลิตภัณฑ์เริ่มต้นแค่15บาทเท่านั้นคุณก็มีสื่อโฆษณาเป็นของตัวเองได้กับเจมส์มีเดียเน็ตเวิร์คผู้ผลิตรายการทาง 90.5 เจมส์เรดิโอ
1: เข้าถึงผู้ฟังผ่าน4ช่องทางหลักเครื่องรับวิทยุเคเบิลทีวีออนไลน์และเพจ Facebook ครอบคลุมคุ้มค่าที่สุดให้ธุรกิจคุณเป็นที่รู้จักเติบโตไปด้วยกันกับเราโฆษณาโดนใจคุ้มค่าเริ่มได้แค่15บาท
2: เจมส์มีเดียเน็ตเวิร์คโทร0842636466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
3: อยากมีเงินสดบ้านและรถช่วยคุณได้กับสินเชื่อ MCMC รถแลกเงินบ้านแลกเงินอนุมัติไวได้วงเงินสูง
4: My Home My Cash เปลี่ยนบ้านเป็นเงินอนุมัติวงเงินสูงสุด20ล้านบาทผ่อนนาน30ปีรับทุกหลักประกันกู้ได้หมดบ้านเดี่ยวทาวน์เฮ้าส์คอนโดหรือตึกแถวการเงินมีปัญหาโทรปรึกษากับเราสินเชื่อ MCMC Facebook คลิก Cash Your Car โทร0842636466
5: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
6: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
5: นางไหนอ่ะ
6: ก็นี่ไง
7: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
5: ้เชื่อได้แน่นะ
6: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
5: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
6: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
7: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วย
6: อ่ะเป็นไง
5: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
8: เลิศ
9: จะดีแค่ไหนถ้าปัญหากลิ่นใต้วงแขนขนดกหรือหนังไก่หายไปและคุณยกแขนได้อย่างมั่นใจอีกครั้ง
10: ที่คลาสคลินิกกาลสินเรามีเลเซอร์กำจัดขนที่ช่วยลดกลิ่นลดตุ่มหนังไก่พร้อมมาตรฐานเดียวกันกับกว่า25สาขาทั่วประเทศไว้วางใจด้านการบริการและความปลอดภัยได้เลย
9: มั่นใจทุกการยกแขนดูแลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญยาแท้ปลอดภัยเห็นผลจริงอย่ารอช้าโทรเลยโทรเลย0994622149 Crash Clinic กาลสินใกล้แยกปรับมาก่อนถึงตลาดคลองถม
11: ชีวิตช่างเจมให้สปีดอินเทอร์เน็ตวันวันยุ่งเชียอย่างวันเนี้ยเช้าต้องออกไปโคกสีเที่ยงมีติดตั้งที่เตาไหบ่ายนัดกับลูกค้าที่อุ่มเมาเข้าบ้านนู้นออกบ้านนี้ทุกวันที่เป็นแบบนี้เพราะบ้านไหนๆก็ใช้เจมไฮสปีดอินเทอร์เน็ตถูกกว่าเอาใจใส่ติดตั้งง่ายไม่มีข้อผูกมัดใช้เจมไฮสปีดอินเทอร์เน็ตติดตั้งวันนี้ฟรีสอบถามความพึงพอใจกับเพื่อนบ้านแล้วโทรหาเรา0852742288และ0852748844
12: สเตตัสใหม่สื่อไทยยุค 5G
13: ประชาสัมพันธ์เป็นสีเพลงเพราะเนื้อหาดีเป็นสง่าส่งเสริมธุรกิจการค้าสาระบันเทิงมีครบจบที่เดียว
12: สื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์คุณภาพครอบคลุมคุ้มค่าราคาจับต้องได้สนใจลงโฆษณาติดต่อโทร0842636466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
14: James Radio 90.5. Less talk, more music.

0: ุณกำลังฟัง James Radio ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด James Media Network 105ผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงสำหรับบริการทางธุรกิจสนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466
1: ปีกับการการันตีคุณภาพการเรียนการสอนหลักสูตรสมาร์ทเบนจินตคณิตหลักสูตรอันดับหนึ่งในประเทศไทยที่ได้รับการยอมรับใน25ประเทศทั่วโลก
0: เรียนหลักสูตรจินตคณิตที่สมาร์ทเบนกาฬสินธุ์วันนี้ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้าพิเศษพบกับหลักสูตรเข้มข้นใส่ใจเน้นคุณภาพสอนสนุกโดยครูใจดีเข้าใจง่ายเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
1: สนใจทดลองเรียนฟรีติดต่อสมาร์ทเบนกาฬสินธุ์ชั้น3อาคารสาธารณศึกษาพันธ์ติดต่อฝ่ายประสานงานโทร0842688118นะคะ
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: คุณพ่อบ้านดูหนังได้ทั้งวันคุณแม
5: ่ดูละครย้อนหลังไม่มีสะดุด
4: คุณลูกชาย
6: เล่นเกมออนไลน์รื่นปรื๊ด
4: คุณลูกสาว
7: ดู YouTube เร็วปรี๊ด
4: เจมไฮสปีดอินเทอร์เน็ตแรงคุ้มค่าราคาเบาๆสมัครวันนี้ติดตั้งฟรีพร้อมเราเตอร์ Wi-Fi เลือกเจมไฮสปีดอินเทอร์เน็ตวันนี้

0: ลงโฆษณาวันนี้เลือกที่ราคาอย่างเดียวแล้วบอกว่าได้ผลคงไม่มีใครเชื่อ
1: Social Ad ยอดวิวหลักแสนแฝงมาจากนอกพื้นที่ทั้งนั้น
0: สินค้าพื้นที่ธุรกิจท้องถิ่นต้องเข้าถึงคนซื้อรู้ใจคนขายตรงกลุ่มเป้าหมายนี่แหละได้ประสิทธิภาพ
2: ลงโฆษณากับ JM Media Network ครอบคลุมคุ้มค่าราคาจับต้องได้สนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
3: โอ๊ยทำงานหน้าคอมทั้งวันปวดร้าวไปทั้งตัวแล้วเนี่ยนวดให้หน่อยสิคะที่รัก
4: ได้สิคุณแต่ถ้าเสร็จแล้วผมขอไปดูบอลบ้านเพื่อนนะนะ
3: หยุดเดี๋ยวนี้เลยนะ
4: หยอกหยอกปวดเมื่อยหัวไหล่ตัวเนี่ยให้มืออาชีพเขาจัดการดีกว่าที่นี่เลยรูมสปาบริการนวดเพื่อสุขภาพให้คุณได้ผ่อนคลายสะอาดหอมด้วยกลิ่นจากสมุนไพรธรรมชาติจะมาเดี่ยวมาคู่หรือมายกกวนก็พร้อมให้บริการแล้ววันนี
3: ้ว้าวไปกันเลยไหมคุณ
4: ไปดูบอลบ้านเพื่อนน่ะเหรอ
3: ไปรูมสปาสิจ๊ะ
5: ให้รางวัลกับชีวิตวันนี้ที่รูมสปานวดเพื่อสุขภาพชั้น1อาคารเดอะรูมหลังโชว์รูมฮอนด้ากาฬสินธุ์โทร0937099488
6: เช้าๆไปทำงานขึ้นรถเปิดวิทยุฟังเจมส์เรดิโอบ่ายนั่งทำงานที่ออฟฟิศเปิดฟังเจมส์เรดิโอที่เจมส์เคเบิลทีวีช่อง22
7: ก็วันนี้เราย่อโลกให้เล็กลงให้เราได้ใกล้กันมากขึ้นฟังเจมส์เรดิโอได้ทั้ง3แพลตฟอร์มสนใจลงโฆษณาติดต่อ0842638

0: ณกำลังฟังเจมส์เรดิโอผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเจมส์มีเดียเน็ตเวิร์ก105ผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการคุณกำลังฟังเจมส์เรดิโอผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเจมส์มีเดียเน็ตเวิร์ก105ผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงสำหรับบริการทางธุรกิจสนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466
1: อยากได้เครื่องเขียนใหม่อะไรใหม่ทำไงดีอ่ะ
2: แค่ไปสหไทยอยากได้อะไรมีให้หมดดินสออย่างลบ

0: ๊ะเวอร์
1: อ่ะแน่นอนสหไทยที่นี่ที่เดียวครบวงจร
2: เคยไหมครับพอเวลาจะโหลดงานด่วนเน็ตก็หรือเคยไหมครับดูฟุตบอลคู่โปรดพอถึงช็อตสำคัญก็หรือดูหนังออนไลน์เรื่องโปรดอยู่ดีๆก็หมุนอยู่นั่นแหละแต่ตอนนี้ผมเปลี่ยนมาใช้เจมส์ไฮสปีดอินเทอร์เน็ตปัญหาที่ว่ามาก็หมดไปไม่เชื่อลองเปลี่ยนมาใช้เจมไฮสปีดอินเทอร์เน็ตอุ่นใจกับทีมช่างที่คอยแก้ไขปัญหาให้คุณได้อย่างรวดเร็วแจ่มไหมล่ะครับเลือกเจมส์ไฮสปีดอินเทอร์เน็ตเพิ่มเติมโทร0852742288 0852748844
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
4: ดียังไงหรอ
3: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
4: โอ้ดีจัง
3: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: เอ๋ตั้งแต่พรุ่งนี้เธอไม่ต้องเข้าออฟฟิศแล้วนะ
6: นี่มันอะไรกันคะบอสจะให้หนูออกหนูทำอะไรผิดพลาดไปเหรอคะบอส
5: เอ๋สติฉันแค่จะให้เธอตามติดชีวิตมาดามสักหน่อยช่วงนี้หายไปแถวกุดน้ำกินทุกวันแถมสวยดูดีผิดหูผิดตาเธอไปสืบมาแล้วกลับมารายงานฉันหน่อย
7: A few moments later
6: ได้เรื่องแล้วคะบอสว่าแต่บอสจะรับได้ใช่ไหมคะ
5: มันแย่ขนาดนั้นเลยเลยเอ๋ยังไง
6: หนูเห็นมาดามเข้าไปในห้องค่ะเปลี่ยนเสื้อผ้านอนนวดตัวทำสปาสาวหน้าดูมีความสุขมีความสุข
5: เธอรู้ละเอียดไปไหมเนี่ย
6: เอ้าเอ๋ก็เบิกเงินบริษัทปลอมตัวไปนวดอยู่เตียงข้างๆมาดามไงล่ะคะฟินเฟอร
8: ์ให้รางวัลกับชีวิตวันนี้ที่รูมสปานวดเพื่อสุขภาพชั้น1อาคารเดอะรูมหลังโชว์รูมฮอนด้ากาฬสินโทร093-709-9488
9: ลงโฆษณาวันนี้เลือกที่ราคาอย่างเดียวแล้วบอกว่าได้ผลคงไม่มีใครเชื่อ
8: Social Ad ยอดวิวหลักแสนแฝงมาจากนอกพื้นที่ทั้งนั้น
9: สินค้าพื้นที่ธุรกิจท้องถิ่นต้องเข้าถึงคนซื้อรู้ใจคนขายตรงกลุ่มเป้าหมายนี่แหละได้ประสิทธิภาพ
5: ลงโฆษณากับ JM Media Network ครอบคลุมคุ้มค่าราคาจับต้องได้สนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณเช้าๆไปทำงานขึ้นรถเปิดวิทยุฟัง James Radio บ่ายนั่งทำงานที่ออฟฟิศเปิดฟัง James Radio ที่ James Cable TV ช่อง22
10: ก็วันนี้เราย่อโลกให้เล็กลงให้เราได้ใกล้กันมากขึ้นฟัง James Radio ได้ทั้ง3แพลตฟอร์มสนใจลงโฆษณาติดต่อ084-263-6466
11: James Radio 91.5 Less talk, more music

0: James Radio 945
1: อยากมีเงินสดบ้านและรถช่วยคุณได้กับสินเชื่อ MCMC รถแลกเงินบ้านแลกเงินอนุมัติไวได้วงเงินสูง
2: My Home My Cash เปลี่ยนบ้านเป็นเงินอนุมัติวงเงินสูงสุด20ล้านบาทผ่อนนาน30ปีรับทุกหลักประกันกู้ได้หมดบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์คอนโดหรือตึกแถวการเงินมีปัญหาโทรปรึกษากับเราสินเชื่อ MCMC Facebook คลิก Cash Your Car โทร084-263-6466 Status ใหม่สื่อไทยยุค 5G
3: ประชาสัมพันธ์เป็นสีเพลงเพราะเนื้อหาดีเป็นสง่าส่งเสริมธุรกิจการค้าสาระบันเทิงมีครบจบที่เดียว
2: สื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์คุณภาพครอบคลุมคุ้มค่าเลือกค่าจับต้องได้สนใจลงโฆษณาติดต่อโทร084-263-6466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
4: อยากมีสื่อโฆษณาของตัวเองให้คนได้รู้จักผลิตภัณฑ์เริ่มต้นแค่15บาทเท่านั้นคุณก็มีสื่อโฆษณาเป็นของตัวเองได้กับเจมส์มีเดียเน็ตเวิร์คผู้ผลิตรายการทาง 90.5 เจมส์เรดิโอ
5: เข้าถึงผู้ฟังผ่าน4ช่องทางหลักเครื่องรับวิทยุเคเบิลทีวีออนไลน์และเพจ Facebook ครอบคลุมคุ้มค่าที่สุดให้ธุรกิจคุณเป็นที่รู้จักเติบโตไปด้วยกันกับเราโฆษณาโดนใจคุ้มค่าเริ่มได้แค่15บาท
6: เจมส์มีเดียเน็ตเวิร์คโทร084-263-6466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
7: จะดีแค่ไหนถ้าปัญหากลิ่นใต้วงแขนขนโดกหรือหนังไก่หายไปและคุณยกแขนได้อย่างมั่นใจอีกครั้ง
8: ที่คลาสคลินิกกาลสินเรามีเลเซอร์กำจัดขนที่ช่วยลดกลิ่นลดตุ่มหนังไก่พร้อมมาตรฐานเดียวกันกับกว่า25สาขาทั่วประเทศไว้วางใจด้านการบริการและความปลอดภัยได้เลย
7: มั่นใจทุกการยกแขนดูแลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญยาแท้ปลอดภัยเห็นผลจริงอย่ารอช้าโทรเลยโทรเลย0994622149 Crash Clinic กาฬสินธุ์ใกล้แยกกลับมาก่อนถึงตลาดคลองถม
9: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
10: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
9: นางไหนอ่ะ
10: ก็นี่ไง
11: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
9: ้เชื่อได้แน่นะ
10: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
9: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
10: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
11: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วย
10: อ่ะเป็นไง
9: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
12: เลิศ
13: ยายแหววอยู่บ้านเลี้ยงหลานใช
14: ้เกมพาสปอร์ตอินเทอร์เน็ต
13: น้องบิลีฟทำการบ้านเสร็จขอเล่นเกมก็ใช้
15: เกมพาสปอร์ตอินเทอร์เน็ต
13: คุณแม่ทำงานออฟฟิศส่งงานก็ใช้
16: เกมพาสปอร์ตอินเทอร์เน็ต
13: นี่แหละค่ะทุกเพศทุกวัยบ้านไหนๆก็ใช้เจมส์ไฮสปีดอินเทอร์เน็ตถูกกว่าเอาใจใส่ติดตั้งง่ายไม่มีข้อผูกมัดใช้เจมส์ไฮสปีดอินเทอร์เน็ตติดตั้งฟรีวันนี้สอบถามความพึงพอใจกับเพื่อนบ้านแล้วโทรหาเรา085-274-2288และ085-274-8844

0: ุณกำลังฟังเจมส์เรดิโอผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเจมส์มีเดียเน็ตเวิร์ก105ผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงสำหรับบริการทางธุรกิจสนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466
1: อยากได้เครื่องเขียนใหม่อะไรใหม่ทำไงดีอ่ะ
2: แค่ไปสหไทยอยากได้อะไรมีให้หมดดินสออย่างลบกบ

0: เนี้ยเยอะพอไหม
1: อ้าวเป๊ะเวอร์
0: อ่ะแน่นอนสหไทยที่นี่ที่เดียวครบวงจร
2: นี่คือเหตุผลดีๆว่าทำไมทุกๆบ้านเลือกใช้อินเทอร์เน็ตของเจมส
3: ์ใช้เน็ตเจมส์เวลาเรียกเซอร์วิสก็มาเร็วทันอกทันใจมาก
4: ติดตั้งง่ายไม่ต้องรอนานที่สำคัญฟรีด้วยครับ
2: เน็ตดีๆบริการดีๆไม่จำเป็นต้องจ่ายแพงสมัครวันนี้รายเดือนถูกแสนถูกพร้อมให้บริการแล้วสนใจติดตั้งโทร0852742288 0852748844ใครว่าของถูกและดีไม่มีในโลกแล้วจะจ่ายแพงกว่าทำไม
5: ลงโฆษณาวันนี้เลือกที่ราคาอย่างเดียวแล้วบอกว่าได้ผลคงไม่มีใครเชื่อ
6: Social Ad ยอดวิวหลักแสนแฝงมาจากนอกพื้นที่ทั้งนั้น
5: สินค้าพื้นที่ธุรกิจท้องถิ่นต้องเข้าถึงคนซื้อรู้ใจคนขายตรงกลุ่มเป้าหมายนี่แหละได้ประสิทธิภาพ
7: ลงโฆษณากับ JM Media Network ครอบคลุมคุ้มค่าเลือกค่าจับต้องได้สนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
8: เอ๋ตั้งแต่พรุ่งนี้เธอไม่ต้องเข้าออฟฟิศแล้วนะ
9: นี่มันอะไรกันคะบอสจะให้หนูออกหนูทำอะไรผิดพลาดไปเหรอคะบอส
8: เอ๋สติฉันแค่จะให้เธอตามติดชีวิตมาดามสักหน่อยช่วงนี้หายไปแถวกุดน้ำกินทุกวันแถมสวยดูดีผิดหูผิดตาเธอไปสืบมาแล้วกลับมารายงานฉันหน่อย
10: A few moments later
9: ได้เรื่องแล้วค่ะบอสว่าแต่บอสจะรับได้ใช่ไหมคะ
8: มันแย่ขนาดนั้นเลยเหรอยังไงยังไง
9: หนูเห็นมาดามเข้าไปในห้องค่ะเปลี่ยนเสื้อผ้านอนนวดตัวทำสปาสาวหน้าดูมีความสุขมีความสุข
8: เธอรู้ละเอียดไปไหมเนี่ย
9: เอ้าเอก็เบิกเงินบริษัทปลอมตัวไปนวดอยู่เตียงข้างๆมาดามไงล่ะคะฟินเฟอร
6: ์ให้รางวัลกับชีวิตวันนี้ที่รูมสปานวดเพื่อสุขภาพชั้น1อาคารเดอะรูมหลังโชว์รูม Honda กาฬสินธุ์โทร0937099488
11: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
12: ดียังไงหรอ
11: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบากล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
12: โอ้ดีจัง
11: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
13: เช้าๆไปทำงานขึ้นรถเปิดวิทยุฟังเจมส์เรดิโอบ่ายนั่งทำงานที่ออฟฟิศเปิดฟังเจมส์เรดิโอที่เจมส์เคเบิลทีวีช่อง22
14: ก็วันนี้เราย่อโลกให้เล็กลงให้เราได้ใกล้กันมากขึ้นฟังเจมส์เรดิโอได้ทั้ง3แพลตฟอร์มสนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466

0: 90.5 อยากมีสื่อโฆษณาของตัวเองให้คนได้รู้จักผลิตภัณฑ์เริ่มต้นแค่15บาทเท่านั้นคุณก็มีสื่อโฆษณาเป็นของตัวเองได้กับเจมส์มีเดียเน็ตเวิร์คผู้ผลิตรายการทาง 90.5 เจมส์เรดิโอ
1: เข้าถึงผู้ฟังผ่าน4ช่องทางหลักเครื่องรับวิทยุเคเบิลทีวีออนไลน์และเพจ Facebook ครอบคลุมคุ้มค่าที่สุดให้ธุรกิจคุณเป็นที่รู้จักเติบโตไปด้วยกันกับเราโฆษณาโดนใจคุ้มค่าเริ่มได้แค่15บาท
2: เจมส์มีเดียเน็ตเวิร์คโทร0842636466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
3: อยากมีเงินสดบ้านและรถช่วยคุณได้กับสินเชื่อ MCMC รถแลกเงินบ้านแลกเงินอนุมัติไวได้วงเงินสูง
4: My Home My Cash เปลี่ยนบ้านเป็นเงินอนุมัติวงเงินสูงสุด20ล้านบาทผ่อนนาน30ปีรับทุกหลักประกันกู้ได้หมดบ้านเดี่ยวทาวน์เฮ้าส์คอนโดหรือตึกแถวการเงินมีปัญหาโทรปรึกษากับเราสินเชื่อ MCMC Facebook คลิก Cash Your Car โทร0842636466
5: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
6: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
5: นางไหนอ่ะ
6: ก็นี่ไง
7: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
5: ้เชื่อได้แน่นะ
6: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
5: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
6: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
7: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วย
6: อ่ะเป็นไง
5: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
8: เลิศ
9: จะดีแค่ไหนถ้าปัญหากลิ่นใต้วงแขนขนดกหรือหนังไก่หายไปและคุณยกแขนได้อย่างมั่นใจอีกครั้ง
10: ที่คลาสคลินิกกาฬสินธุ์เรามีเลเซอร์กำจัดขนที่ช่วยลดกลิ่นลดตุ่มหนังไก่พร้อมมาตรฐานเดียวกันกับกว่า25สาขาทั่วประเทศปล่อยวางใจด้านการบริการและความปลอดภัยได้เลย
9: มั่นใจทุกการยกแขนดูแลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญยาแท้ปลอดภัยเห็นผลจริงอย่ารอช้าโทรเลยโทรเลย0994622149 Crash Clinic กาฬสินธุ์ใกล้แยกปรับมาก่อนถึงตลาดคลองถม
11: ชีวิตช่างเจมให้สปีดอินเทอร์เน็ตวันวัน

0: วันที่เป็นแบบนี้เพราะบ้านไหนๆก็ใช้เจมไฮสปีดอินเทอร์เน็ตถูกกว่าเอาใจใส่ติดตั้งง่ายไม่มีข้อผูกมัดใช้เจมไฮสปีดอินเทอร์เน็ตติดตั้งวันนี้ฟรีสอบถามความพึงพอใจกับเพื่อนบ้านแล้วโทรหาเรา0852742288และ0852748844สเตตัสใหม่สื่อไทยยุค 5G
1: ประชาสัมพันธ์เป็นสีเพลงเพราะเนื้อหาดีเป็นสง่าส่งเสริมธุรกิจการค้าสาระบันเทิงมีครบจบที่เดียว
0: สื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์คุณภาพครอบคลุมคุ้มค่าราคาจับต้องได้สนใจลงโฆษณาติดต่อโทร084-263-6466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
2: James Radio 91.5 Less talk, more music

0: กำลังฟังเจมส์เรดิโอผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเจมมีเดียเน็ตเวิร์ก105ผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงสำหรับบริการทางธุรกิจสนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466
1: 6ปีกับการการันตีคุณภาพการเรียนการสอนหลักสูตรสมาร์ทเบนจินตคณิตหลักสูตรอันดับหนึ่งในประเทศไทยที่ได้รับการยอมรับใน25ประเทศทั่วโลก
0: เรียนหลักสูตรจินตคณิตที่สมาร์ทเบนกาฬสินธุ์วันนี้ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้าพิเศษพบกับหลักสูตรเข้มข้นใส่ใจเน้นคุณภาพสอนสนุกโดยครูใจดีเข้าใจง่ายเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
1: สนใจทดลองเรียนฟรีติดต่อสมาร์ทเบนกาฬสินธุ์ชั้น3อาคารสาธารณศึกษาพันธุ์ติดต่อฝ่ายประสานงานโทร0842688118นะคะ
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: คุณพ่อบ้านดูหนังได้ทั้งวันคุณแม
5: ่ดูละครย้อนหลังไม่มีสะดุด
4: คุณลูกชาย
6: เล่นเกมออนไลน์รื่นปรื๊ด
4: คุณลูกสาว
7: ดู YouTube เร็วปลี
4: เจมไฮสปีดอินเทอร์เน็ตแรงคุ้มค่าราคาเบาๆสมัครวันนี้ติดตั้งฟรีพร้อมเราเตอร์ Wi-Fi เลือกเจมไฮสปีดอินเทอร์เน็ตวันนี้

0: ลงโฆษณาวันนี้เลือกที่ราคาอย่างเดียวแล้วบอกว่าได้ผลคงไม่มีใครเชื่อ
1: Social Ad ยอดวิวหลักแสนแฝงมาจากนอกพื้นที่ทั้งนั้น
0: สินค้าพื้นที่ธุรกิจท้องถิ่นต้องเข้าถึงคนซื้อรู้ใจคนขายตรงกลุ่มเป้าหมายนี่แหละได้ประสิทธิภาพ
2: ลงโฆษณากับ JM Media Network ครอบคลุมคุ้มค่าราคาจับต้องได้สนใจลงโฆษณาติดต่อ084-263-6466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
3: โอ้ยทำงานหน้าคอมทั้งวันปวดร้าวไปทั้งตัวแล้วเนี่ยนวดให้หน่อยสิคะที่รัก
4: ได้สิคุณแต่ถ้าเสร็จแล้วผมขอไปดูบอลบ้านเพื่อนนะนะ
3: หยุดเดี๋ยวนี้เลยนะ
4: หยอกหยอกปวดเมื่อยหัวไหล่ตัวเนี่ยให้มืออาชีพเขาจัดการดีกว่าที่นี่เลยรูมสปาบริการนวดเพื่อสุขภาพให้คุณได้ผ่อนคลายสะอาดหอมด้วยกลิ่นจากสมุนไพรธรรมชาติจะมาเดี่ยวมาคู่หรือมายกกวนก็พร้อมให้บริการแล้ววันนี
3: ้ว้าวไปกันเลยไหมคุณ
4: ไปดูบอลบ้านเพื่อนน่ะเหรอ
3: ไปรูมสปาสิจ๊ะ
5: ให้รางวัลกับชีวิตวันนี้ที่รูมสปานวดเพื่อสุขภาพชั้น1อาคารเดอะรูมหลังโชว์รูมฮอนด้ากาฬสินธุ์โทร093-709-9488
6: เช้าๆไปทำงานขึ้นรถเปิดวิทยุฟัง James Radio บ่ายนั่งทำงานที่ออฟฟิศเปิดฟัง James Radio ที่ James Cable TV ช่อง22
7: ก็วันนี้เราย่อโลกให้เล็กลงให้เราได้ใกล้กันมากขึ้นฟัง James Radio ได้ทั้ง3แพลตฟอร์มสนใจลงโฆษณาติดต่อ084 263 6

0: คุณกำลังฟังเจมส์เรดิโอผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเจมส์มีเดียเน็ตเวิร์ก105ผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงสำหรับบริการทางธุรกิจสนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466สเตตัสใหม่สื่อไทยยุค 5G
1: ประชาสัมพันธ์เป็นสีเพลงเพราะเนื้อหาดีเป็นสง่าส่งเสริมธุรกิจการค้าสาระบันเทิงมีครบจบที่เดียว
0: สื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์คุณภาพครอบคลุมคุ้มค่าราคาจับต้องได้สนใจลงโฆษณาติดต่อโทร0842636466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
2: อยากมีเงินสดบ้านและรถช่วยคุณได้กับสินเชื่อ MCMC รถแลกเงินบ้านแลกเงินอนุมัติไวได้วงเงินสูง My Car My Cash เปลี่ยนรถเป็นเงินสดรถยังมีขับผ่อนสบายเริ่มต้นเพียงแสนละ58บาทต่อวันให้วงเงินสูงสุด5ล้านบาทผ่อนนาน84เดือนอนุมัติง่ายรับเงินเร็วถือกรรมสิทธิ์1วันก็กู้ได้อยากปรับค่างวดอยากผ่อนชำระให้น้อยลงอนุมัติวงเงินสูงสุด5ล้านบาทรถยังผ่อนอยู่ที่อื่นอยากได้ส่วนต่างก็กู้ได้การเงินมีปัญหาโทรปรึกษาเราสินเชื่อ MCMC 084-263-6466 Facebook คลิก Cash Your Car
3: ไม่มั่นใจเลยกลิ่นก็มีขนก็เยอะตุ่มนางไก่ก็ขึ้น
4: หมดห่วงเรื่องใต้วงแขนได้แล้วครับคลาสคลินิกกาลสินบริการเลเซอร์กำจัดขนลดกลิ่นลดตุ่มหนังไก่พร้อมเผยผิวเนียนใสใต้วงแขนเรียบเนียน
3: มั่นใจได้เลยเพราะเรามาตรฐานเดียวกันกว่า25สาขาทั่วประเทศดูแลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญปลอดภัยยาแท้เห็นผลจริง
4: คลาสคลินิกกาลสินใกล้แยกประปาก่อนถึงตลาดคลองถมโทรเลยโทรเลย099-462-2149 099-462-2149 คลาสคลินิกกาลสินความมั่นใจเริ่มได้ที่นี
5: ่อยากมีสื่อโฆษณาของตัวเองให้คนได้รู้จักผลิตภัณฑ์เริ่มต้นแค่15บาทเท่านั้นคุณก็มีสื่อโฆษณาเป็นของตัวเองได้กับเจมส์มีเดียเน็ตเวิร์คผู้ผลิตรายการทาง 90.5 James Radio
6: เข้าถึงผู้ฟังผ่าน4ช่องทางหลักเครื่องรับวิทยุเคเบิลทีวีออนไลน์และเพจ Facebook ครอบคลุมคุ้มค่าที่สุดให้ธุรกิจคุณเป็นที่รู้จักเติบโตไปด้วยกันกับเราโฆษณาโดนใจคุ้มค่าเริ่มได้แค่15บาท
7: James Media Network โทร0842636466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
8: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
9: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
8: นางไหนอ่ะ
9: ก็นี่ไง
10: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
8: ้เชื่อได้แน่นะ
9: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
8: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
9: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
10: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วย
9: อ่ะเป็นไง
8: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
11: เล
0: ิศอดีตที่ผ่านมาการใช้อินเทอร์เน็ตของท่านเป็นแบบไหน
12: เรียกซ้ำก็ไม่มาหรือว่ามาก็มาช้าช้าติดตั้งทีจ่ายจนงงค่าติดตั้งแล้วก็อุปกรณ์ก็แพง
13: ค่าบริการแพง
0: วันนี้ใช้อินเทอร์เน็ตแบบง่ายๆกับเจมอินเทอร์เน็ตรายเดือนถูกดูแลดีกว่าเน็ตเร็วแรงเสถียรติดตั้งฟรีไม่มีสัญญาผูกมัดไม่ถูกใจยกเลิกได้ทันทีเงื่อนไขดีขนาดนี้คุณจะรออะไรล่ะครับสนใจติดตั้งโทร0852742288 0852742844

0: ุณกำลังฟังเจมส์เรดิโอผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเจมมีเดียเน็ตเวิร์ก105ผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงสำหรับบริการทางธุรกิจสนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466
1: พออยากได้เครื่องเขียนใหม่อะไรใหม่ทำไงดีอ่ะ
2: แค่ไปสหทัยอยากได้อะไรมีให้หมดดินสออยาก

0: ๊ะเวอร์
1: อ่ะแน่นอนสหทัยที่นี่ที่เดียวครบวงจร
2: เคยไหมครับพอเวลาจะโหลดงานด่วนเน็ตก็หรือเคยไหมครับดูฟุตบอลคู่โปรดพอถึงช็อตสำคัญก็หรือดูหนังออนไลน์เรื่องโปรดอยู่ดีๆก็หมุนอยู่นั่นแหละแต่ตอนนี้ผมเปลี่ยนมาใช้เจมส์ไฮสปีดอินเทอร์เน็ตปัญหาที่ว่ามาก็หมดไปไม่เชื่อลองเปลี่ยนมาใช้เจมส์ไฮสปีดอินเทอร์เน็ตอุ่นใจกับทีมช่างที่คอยแก้ไขปัญหาให้คุณได้อย่างรวดเร็วแจ่มไหมล่ะครับเลือกเจมส์ไฮสปีดอินเทอร์เน็ตเพิ่มเติมโทร0852742288 0852748844
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
4: ดียังไงหรอ
3: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
4: โอ้ดีจัง
3: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5 4 5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: เอ๋ตั้งแต่พรุ่งนี้เธอไม่ต้องเข้าออฟฟิศแล้วนะ
6: นี่มันอะไรกันคะบอสจะให้หนูออกหนูทำอะไรผิดพลาดไปเหรอคะบอส
5: เอ๋สติฉันแค่จะให้เธอตามติดชีวิตมาดามสักหน่อยช่วงนี้หายไปแถวกุดน้ำกินทุกวันแถมสวยดูดีผิดหูผิดตาเธอไปสืบมาแล้วกลับมารายงานฉันหน่อย
7: A few moments later
6: ได้เรื่องแล้วค่ะบอสว่าแต่บอสจะรับได้ใช่ไหมคะ
5: มันแย่ขนาดนั้นเลยเลยเอ๋ยังไง
6: หนูเห็นมาดามเข้าไปในห้องค่ะเปลี่ยนเสื้อผ้านอนนวดตัวทำสปาสาวหน้าดูมีความสุขมีความสุข
5: เธอรู้ละเอียดไปไหมเนี่ย
6: เอ้าเอ๋ก็เบิกเงินบริษัทปลอมตัวไปนวดอยู่เตียงข้างๆมาดามไงล่ะคะฟินเฟอร
8: ์ให้รางวัลกับชีวิตวันนี้ที่โรมสปานวดเพื่อสุขภาพชั้น1อาคารเดอะรูมหลังโชว์รูมฮอนด้ากาฬสินโทร0937099488
9: ลงโฆษณาวันนี้เลือกที่ราคาอย่างเดียวแล้วบอกว่าได้ผลคงไม่มีใครเชื่อ
8: โซเชียลแอดยอดวิวหลักแสนแฝงมาจากนอกพื้นที่ทั้งนั้น
9: สินค้าพื้นที่ธุรกิจท้องถิ่นต้องเข้าถึงคนซื้อรู้ใจคนขายตรงกลุ่มเป้าหมายนี่แหละได้ประสิทธิภาพ
10: ลงโฆษณากับ JM Media Network ครอบคลุมคุ้มค่าเลือกค่าจับต้องได้สนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
11: เช้าๆไปทำงานขึ้นรถเปิดวิทยุฟัง James Radio บ่ายนั่งทำงานที่ออฟฟิศเปิดฟัง James Radio ที่ James Cable TV ช่อง22
12: ก็วันนี้เราย่อโลกให้เล็กลงให้เราได้ใกล้กันมากขึ้นฟัง James Radio ได้ทั้ง3แพลตฟอร์มสนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466
13: James Radio 91.5 Less talk, more music

0: James Radio 945
1: อยากมีเงินสดบ้านและรถช่วยคุณได้กับสินเชื่อ MCMC รถแลกเงินบ้านแลกเงินอนุมัติไวได้วงเงินสูง
2: My Home My Cash เปลี่ยนบ้านเป็นเงินอนุมัติวงเงินสูงสุด20ล้านบาทผ่อนนาน30ปีรับทุกหลักประกันกู้ได้หมดบ้านเดี่ยวทาวน์เฮ้าส์คอนโดหรือตึกแถวการเงินมีปัญหาโทรปรึกษากับเราสินเชื่อ MCMC Facebook คลิก Cash Your Car โทร084-263-6466 Status ใหม่สื่อไทยยุค 5G
3: ประชาสัมพันธ์เป็นสีเพลงเพราะเนื้อหาดีเป็นสง่าส่งเสริมธุรกิจการค้าสาระบันเทิงมีครบจบที่เดียว
2: สื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์คุณภาพครอบคลุมคุ้มค่าราคาจับต้องได้สนใจลงโฆษณาติดต่อโทร084-263-6466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
4: อยากมีสื่อโฆษณาของตัวเองให้คนได้รู้จักผลิตภัณฑ์เริ่มต้นแค่15บาทเท่านั้นคุณก็มีสื่อโฆษณาเป็นของตัวเองได้กับเจมส์มีเดียเน็ตเวิร์คผู้ผลิตรายการทาง 90.5 เจมส์เรดิโอ
5: เข้าถึงผู้ฟังผ่าน4ช่องทางหลักเครื่องรับวิทยุเคเบิลทีวีออนไลน์และเพจ Facebook ครอบคลุมคุ้มค่าที่สุดให้ธุรกิจคุณเป็นที่รู้จักเติบโตไปด้วยกันกับเราโฆษณาโดนใจคุ้มค่าเริ่มได้แค่15บาท
6: James Media Network โทร084-263-6466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
7: จะดีแค่ไหนถ้าปัญหากลิ่นใต้วงแขนขนโดกหรือหนังไก่หายไปและคุณยกแขนได้อย่างมั่นใจอีกครั้ง
8: ที่คลาสคลินิกกาฬสินธุ์เรามีเลเซอร์กำจัดขนที่ช่วยลดกลิ่นลดตุ่มหนังไก่พร้อมมาตรฐานเดียวกันกับกว่า25สาขาทั่วประเทศปล่อยวางใจด้านการบริการและความปลอดภัยได้เลย
7: มั่นใจทุกการยกแขนดูแลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญยาแท้ปลอดภัยเห็นผลจริงอย่ารอช้าโทรเลยโทรเลย0994622149 Crash Clinic กาฬสินธุ์ใกล้แยกปรับมาก่อนถึงตลาดคลองถม
9: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
10: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
9: นางไหนอ่ะ
10: ก็นี่ไง
11: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
9: ้เชื่อได้แน่นะ
10: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
9: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
10: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
11: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วย
10: อ่ะเป็นไง
9: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
10: เลิศ
12: ยายแหววอยู่บ้านเลี้ยงหลานใช
13: ้เกมพาสเปิดอินเทอร์เน็ต
12: น้องบิลีฟทำการบ้านเสร็จขอเล่นเกมก็ใช้
14: เกมไฮสปีดอินเทอร์เน็ต
12: คุณแม่ทำงานออฟฟิศส่งงานก็ใช้
15: เกมไฮสปีดอินเทอร์เน็ต
12: นี่แหละค่ะทุกเพศทุกวัยบ้านไหนๆก็ใช้เจมส์ไฮสปีดอินเทอร์เน็ตถูกกว่าเอาใจใส่ติดตั้งง่ายไม่มีข้อผูกมัดใช้เจมส์ไฮสปีดอินเทอร์เน็ตติดตั้งฟรีวันนี้สอบถามความพึงพอใจกับเพื่อนบ้านแล้วโทรหาเรา085-274-2288และ085-274-8844

0: ณกำลังฟังเจมส์เรดิโอผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเจมส์มีเดียเน็ตเวิร์ก105ผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงสำหรับบริการทางธุรกิจสนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466
1: ปีกับการการันตีคุณภาพการเรียนการสอนหลักสูตรสมาร์ทเบนจินตคณิตหลักสูตรอันดับหนึ่งในประเทศไทยที่ได้รับการยอมรับใน25ประเทศทั่วโลก
0: เรียนหลักสูตรจินตคณิตที่สมาร์ทเบนกาฬสินธุ์วันนี้ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้าพิเศษพบกับหลักสูตรเข้มข้นใส่ใจเน้นคุณภาพสอนสนุกโดยครูใจดีเข้าใจง่ายเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
1: สนใจทดลองเรียนฟรีติดต่อสมาร์ทเบนกาฬสินธุ์ชั้น3อาคารสาธารณศึกษาพันธ์ติดต่อฝ่ายประสานงานโทร0842688118นะคะ
2: นี่คือเหตุผลดีๆว่าทำไมทุกๆบ้านเลือกใช้อินเทอร์เน็ตของเจมส
3: ์ใช้เน็ตเจมส์เพราะจ่ายน้อยจ่ายถูกคุ้มค่า
2: เน็ตเจมส์เร็วแรงและเสถียรด้วยครับเน็ตดีๆบริการดีๆไม่จำเป็นต้องจ่ายแพงสมัครวันนี้รายเดือนถูกแสนถูกพร้อมให้บริการแล้วสนใจติดตั้งโทร0852742288 0852748844ใครว่าของถูกและดีไม่มีในโลกแล้วจะจ่ายแพงกว่าทำไม
4: ลงโฆษณาวันนี้เลือกที่ราคาอย่างเดียวแล้วบอกว่าได้ผลคงไม่มีใครเชื่อ
5: Social Ad ยอดวิวหลักแสนแฝงมาจากนอกพื้นที่ทั้งนั้น
4: สินค้าพื้นที่ธุรกิจท้องถิ่นต้องเข้าถึงคนซื้อรู้ใจคนขายตรงกลุ่มเป้าหมายนี่แหละได้ประสิทธิภาพ
0: ลงโฆษณากับ JM Media Network ครอบคลุมคุ้มค่าราคาจับต้องได้สนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
6: โอ๊ยทำงานหน้าคอมทั้งวันปวดร้าวไปทั้งตัวแล้วเนี่ยนวดให้หน่อยสิคะที่รัก
7: ได้สิคุณแต่ถ้าเสร็จแล้วผมขอไปดูบ่อนบ้านเพื่อนนะนะ
6: หยุดเดี๋ยวนี้เลยนะ
7: หยอกหยอกปวดเมื่อยหัวไหล่ตัวเนี่ยให้มืออาชีพเขาจัดการดีกว่าที่นี่เลยรูมสปาบริการนวดเพื่อสุขภาพให้คุณได้ผ่อนคลายสะอาดหอมด้วยกลิ่นจากสมุนไพรธรรมชาติจะมาเดี่ยวมาคู่หรือมายกกวนก็พร้อมให้บริการแล้ววันนี
6: ้ว้าวไปกันเลยไหมคุณ
7: ไปดูบ่อนบ้านเพื่อนน่ะเหรอ
6: ไปรูมสปาสิจ๊ะ
8: ให้รางวัลกับชีวิตวันนี้ที่รูมสปานวดเพื่อสุขภาพชั้น1อาคารเดอะรูมหลังโชว์รูมฮอนด้ากาฬสินธุ์โทร0937099488
0: เช้าๆไปทำงานขึ้นรถเปิดวิทยุฟังเจมส์เรดิโอบ่ายนั่งทำงานที่ออฟฟิศเปิดฟังเจมส์เรดิโอที่เจมส์เคเบิลทีวีช่อง22
9: ก็วันนี้เราย่อโลกให้เล็กลงให้เราได้ใกล้กันมากขึ้นฟังเจมส์เรดิโอได้ทั้ง3แพลตฟอร์มสนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466
10: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
11: ดียังไงหรอ
10: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
11: โอ้ดีจัง
10: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น

เธอมีเคยจะเห็นและมีเคยได้ยินแต่ละหยดน้ำตาที่มันต้องไหลโรยรินน้องอยู่ในหัวใจ

0: 90.5 FM
1: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
2: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
1: นางไหนอ่ะ
2: ก็นี่ไง
3: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
1: ้เชื่อได้แน่นะ
2: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
1: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วย
2: อ่ะเป็นไง
1: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
4: เลิศ
5: อยากมีเงินสดบ้านและรถช่วยคุณได้กับสินเชื่อ MCMC รถแลกเงินบ้านแลกเงินอนุมัติไวได้วงเงินสูง My Car My Cash เปลี่ยนรถเป็นเงินสดรถยังมีขับผ่อนสบายเริ่มต้นเพียงแสนละ58บาทต่อวันให้วงเงินสูงสุด5ล้านบาทผ่อนนาน84เดือนอนุมัติง่ายรับเงินเร็วถือกรรมสิทธิ์1วันก็กู้ได้อยากปรับค่างวดอยากผ่อนชำระให้น้อยลงอนุมัติวงเงินสูงสุด5ล้านบาทรถยังผ่อนอยู่ที่อื่นอยากได้ส่วนต่างก็กู้ได้การเงินมีปัญหาโทรปรึกษาเราสินเชื่อ MCMC 084-263-6466 Facebook คลิก Cash Your Car
6: ไม่มั่นใจเลยกลิ่นก็มีขนก็เยอะตุ่มนังไก่ก็ขึ้น
7: หมดห่วงเรื่องใต้วงแขนได้แล้วครับคลาสคลินิกกาลสินบริการเลเซอร์กำจัดขนลดกลิ่นลดตุ่มหนังไก่พร้อมเผยผิวเนียนใสใต้วงแขนเรียบเนียน
6: มั่นใจได้เลยเพราะเรามาตรฐานเดียวกันกว่า25สาขาทั่วประเทศดูแลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญปลอดภัยยาแท้เห็นผลจริง
7: คลาสคลินิกกาลสินใกล้แยกประปาก่อนถึงตลาดคลองถมโทรเลยโทรเลย099-462-2149 099-462-2149 คลาสคลินิกกาลสินความมั่นใจเริ่มได้ที่นี
8: ่สเตตัสใหม่สื่อไทยยุค 5G
9: ประชาสัมพันธ์เป็นสีเพลงเพราะเนื้อหาดีเป็นสง่าส่งเสริมธุรกิจการค้าสาระบันเทิงมีครบจบที่เดียว
8: สื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์คุณภาพครอบคลุมคุ้มค่าราคาจับต้องได้สนใจลงโฆษณาติดต่อโทร084-263-6466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
10: คุณรู้หรือเปล่าเคเบิลทีวีคุณเสียเงินดูคุณก็เลือกสิ่งที่ดีที่สุดได้เลือกเจมส์ทีวีการันตีความคมชัดจากสมาชิกบ้านหอพักและโรงแรมชั้นนำในจังหวัดกาฬสินธุ์และมหาสารคามพร้อมรับสิทธิพิเศษมากมายเป็นสมาชิกเจมส์ทีวีไม่มีข้อผูกมัดไม่ดีจริงไม่ชัดจริงยกเลิกได้โดยไม่มีเงื่อนไขติดตั้งฟรีวันนี้เจมส์ทีวีพิสูจน์แล้ววันนี้ว่าเราคือที่หนึ่ง
11: อยากมีสื่อโฆษณาของตัวเองให้คนได้รู้จักผลิตภัณฑ์เริ่มต้นแค่15บาทเท่านั้นคุณก็มีสื่อโฆษณาเป็นของตัวเองได้กับเจมส์มีเดียเน็ตเวิร์คผู้ผลิตรายการทาง 90.5 เจมส์เรดิโอ
12: เข้าถึงผู้ฟังผ่าน4ช่องทางหลักเครื่องรับวิทยุเคเบิลทีวีออนไลน์และเพจ Facebook ครอบคลุมคุ้มค่าที่สุดให้ธุรกิจคุณเป็นที่รู้จักเติบโตไปด้วยกันกับเราโฆษณาโดนใจคุ้มค่าเริ่มได้แค่15บาท
13: เจมส์มีเดียเน็ตเวิร์คโทร 084-2

0: ุณกำลังฟังเจมส์เรดิโอผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเจมมีเดียเน็ตเวิร์ก105ผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงสำหรับบริการทางธุรกิจสนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466
1: พออยากได้เครื่องเขียนใหม่อะไรใหม่ทำไงดีอ่ะ
2: แค่ไปสหไทยอยากได้อะไรมีให้หมดดินสออย่างลบ

0: เวอร์
1: อ่ะแน่นอนสหไทยที่นี่ที่เดียวครบวงจร
2: นี่คือเหตุผลดีๆว่าทำไมทุกๆบ้านเลือกใช้อินเทอร์เน็ตของเจมส
3: ์ใช้เน็ตเจมส์เวลาเรียกเซอร์วิสก็มาเร็วทันอกทันใจมาก
4: ติดตั้งง่ายไม่ต้องรอนานที่สำคัญฟรีด้วยครับ
2: เน็ตดีๆบริการดีๆไม่จำเป็นต้องจ่ายแพงสมัครวันนี้รายเดือนถูกแสนถูกพร้อมให้บริการแล้วสนใจติดตั้งโทร0852742288 0852748844ใครว่าของถูกและดีไม่มีในโลกแล้วจะจ่ายแพงกว่าทำไม
5: ลงโฆษณาวันนี้เลือกที่ราคาอย่างเดียวแล้วบอกว่าได้ผลคงไม่มีใครเชื่อ
6: Social Ad ยอดวิวหลักแสนแฝงมาจากนอกพื้นที่ทั้งนั้น
5: สินค้าพื้นที่ธุรกิจท้องถิ่นต้องเข้าถึงคนซื้อรู้ใจคนขายตรงกลุ่มเป้าหมายนี่แหละได้ประสิทธิภาพ
7: ลงโฆษณากับ JM Media Network ครอบคลุมคุ้มค่าราคาจับต้องได้สนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
8: เอ๋ตั้งแต่พรุ่งนี้เธอไม่ต้องเข้าออฟฟิศแล้วนะ
9: นี่มันอะไรกันคะบอสจะให้หนูออกหนูทำอะไรผิดพลาดไปเหรอคะบอส
8: เอ๋สติฉันแค่จะให้เธอตามติดชีวิตมาดามสักหน่อยช่วงนี้หายไปแถวกุดน้ำกินทุกวันแถมสวยดูดีผิดหูผิดตาเธอไปสืบมาแล้วกลับมารายงานฉันหน่อย
10: A few moments later
9: ได้เรื่องแล้วค่ะบอสว่าแต่บอสจะรับได้ใช่ไหมคะ
8: มันแย่ขนาดนั้นเลยเหรอเอ๋ยังไงยังไง
9: หนูเห็นมาดามเข้าไปในห้องค่ะเปลี่ยนเสื้อผ้านอนนวดตัวทำสปาสาวหน้าดูมีความสุขมีความสุข
8: เธอรู้ละเอียดไปไหมเนี่ย
9: เอ้าเอ๋ก็เบิกเงินบริษัทปลอมตัวไปนวดอยู่เตียงข้างๆมาดามไงล่ะคะฟินเฟอร
6: ์ให้รางวัลกับชีวิตวันนี้ที่รูมสปานวดเพื่อสุขภาพชั้น1อาคารเดอะรูมหลังโชว์รูมฮอนด้ากาฬสินโทร0937099488
11: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
12: ดียังไงหรอ
11: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
12: โอ้ดีจัง
11: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
13: เช้าๆไปทำงานขึ้นรถเปิดวิทยุฟังเจมส์เรดิโอบ่ายนั่งทำงานที่ออฟฟิศเปิดฟังเจมส์เรดิโอที่เจมส์เคเบิลทีวีช่อง22
14: ก็วันนี้เราย่อโลกให้เล็กลงให้เราได้ใกล้กันมากขึ้นฟังเจมส์เรดิโอได้ทั้ง3แพลตฟอร์มสนใจลงโฆษณาติดต่อ0842638

0: 90.5
1: อยากมีสื่อโฆษณาของตัวเองให้คนได้รู้จักผลิตภัณฑ์เริ่มต้นแค่15บาทเท่านั้นคุณก็มีสื่อโฆษณาเป็นของตัวเองได้กับเจมส์มีเดียเน็ตเวิร์คผู้ผลิตรายการทาง 90.5 เจมส์เรดิโอ
2: เข้าถึงผู้ฟังผ่าน4ช่องทางหลักเครื่องรับวิทยุเคเบิลทีวีออนไลน์และเพจ Facebook ครอบคลุมคุ้มค่าที่สุดให้ธุรกิจคุณเป็นที่รู้จักเติบโตไปด้วยกันกับเราโฆษณาโดนใจคุ้มค่าเริ่มได้แค่15บาท
3: เจมส์มีเดียเน็ตเวิร์คโทร0842636466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
4: อยากมีเงินสดบ้านและรถช่วยคุณได้กับสินเชื่อ MCMC รถแลกเงินบ้านแลกเงินอนุมัติไวได้วงเงินสูง
5: My Home My Cash เปลี่ยนบ้านเป็นเงินอนุมัติวงเงินสูงสุด20ล้านบาทผ่อนนาน30ปีรับทุกหลักประกันกู้ได้หมดบ้านเดี่ยวทาวน์เฮ้าส์คอนโดหรือตึกแถวการเงินมีปัญหาโทรปรึกษากับเราสินเชื่อ MCMC Facebook คลิก Cash Your Car โทร084-263-6466
6: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
7: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
6: นางไหนอ่ะ
7: ก็นี่ไง
8: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
6: ้เชื่อได้แน่นะ
7: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
6: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
7: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
8: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วย
7: อ่ะเป็นไง
6: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
9: เลิศ
10: จะดีแค่ไหนถ้าปัญหากลิ่นใต้วงแขนขนดกหรือหนังไก่หายไปและคุณยกแขนได้อย่างมั่นใจอีกครั้ง
11: ที่คลาสคลินิกกาฬสินธุ์เรามีเลเซอร์กำจัดขนที่ช่วยลดกลิ่นลดตุ่มหนังไก่พร้อมมาตรฐานเดียวกันกับกว่า25สาขาทั่วประเทศปล่อยวางใจด้านการบริการและความปลอดภัยได้เลย
10: มั่นใจทุกการยกแขนดูแลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญยาแท้ปลอดภัยเห็นผลจริงอย่ารอช้าโทรเลยโทรเลย0994622149 Crash Clinic กาฬสินธุ์ใกล้แยกปรับมาก่อนถึงตลาดคลองถม
12: ชีวิตช่างเจมให้สปีดอินเทอร์เน็ตวันยุ่งเชียร์อย่างวันเนี้ยเช้าต้องออกไปโคกสีเที่ยงมีติดตั้งที่เตาไหบ่ายนัดกับลูกค้าที่อุ่มเมาเข้าบ้านโน้นออกบ้านนี้ทุกวันที่เป็นแบบนี้เพราะบ้านไหนๆก็ใช้เจมไฮสปีดอินเทอร์เน็ตถูกกว่าเอาใจใส่ติดตั้งง่ายไม่มีข้อผูกมัดใช้เจมไฮสปีดอินเทอร์เน็ตติดตั้งวันนี้ฟรีสอบถามความพึงพอใจกับเพื่อนบ้านแล้วโทรหาเรา0852742288และ0852748844
13: สเตตัสใหม่สื่อไทยยุค 5G
14: ประชาสัมพันธ์เป็นสีเพลงเพราะเนื้อหาดีเป็นสง่าส่งเสริมธุรกิจการค้าสาระบันเทิงมีครบจบที่เดียว
13: สื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์คุณภาพครอบคลุมคุ้มค่าราคาจับต้องได้สนใจลงโฆษณาติดต่อโทร0842636466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
15: James Radio 90.5 Less talk, more music.

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซนสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์และวัดกวานสือกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเสนอของบกลางเพิ่มเติมกว่า300ล้านบาทเพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำตั้งเป้าให้เห็นความเปลี่ยนแปลงภายใน30วัน
1: รัฐมนตรีต่างประเทศจีนเรียกร้องให้สหรัฐและอิหร่านกลับมารื้อฟื้นการเจรจาสันติภาพเพื่อยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทีมฟุตบอลชายไทยพร้อมด้วยทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยเปิดสนามคว้าชัยชนะได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาท